0: ไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาครับ
2: มาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีวันอังคารครับสวัสดีพี่อ้อยครับ
2: ใช่แล้วค่ะ Green Morning Show นะคะ
1: ครับผมอ่ะก็อัปเดตกันเรื่อยๆหาเรื่องมาคุยกันนะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องอัปเดตกันเยอะแยะมากมาย
2: จริงๆแค่หาเรื่องก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะหมายถึงว่าสะสมเราไปแบบพยายามจะหา
1: เรื่องสำคัญ
2: อะไรอย่างนั้นอัปเดต
1: เห็นไหมล่ะการที่มันพูดไม่ครบในความหมายมันเปลี่ยนมากเนาะ
2: ใช่ช่วงนี้อย่าหาเรื่องเลยค่ะเรื่องเยอะอยู่แล้วนะพวกเรานะประเทศเรานะ
1: ถูกเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ขอนิดนึงแล้วกันนะครับก็ทางยกระดับที่เหมือนสร้างไม่เสร็จสักทีจะเสร็จแล้วนะฮะ
2: สักที
1: ครับผมทางยกระดับพระราม2ช่วงขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแบบพี่อ้อย
2: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
1: เวลาจะแพ้วผมต้องตั้งผมต้องหาโน้ตให้เจออ่ะแพ้ว
2: บ้านแพ้ว
1: นะฮะก็จะเปิดนะครับให้ทดลองใช้คือสุกนี
2: ้
1: นะครับก็ระยะทางรวม25กิโลนะฮ
2: ะ
1: ก็สามารถลองใช้บริการกันได้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเห็นทางตรงถนนใหม่ยังไงก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งอย่างแรกไม่มีใครชินถนน
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเราคนอื่นก็ไม่ชินนะฮะอันที่สองก็คือเขามีการจำกัดเรื่องของ
2: ความเร็ว
1: ความเร็วนะครับก็ฝากกันด้วยนิดนึงละกัน
2: ค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้เปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องคือตอนก่อนหน้านี้เขาจะเปิดในระยะหนึ่งไปแล้วนะคะตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพรวอันนี้รวม25ช่วยเพิ่ม25กิโลเมตรนะคะเพิ่มทางเลือกในการ เดินทางบนถนนพระราม2เพราะต้องยอมรับว่าตอนที่เขากำลังทำทางกันต่างๆนานาคนที่ไปแถวสมุทรสาครสงครามและไปถึงหัวหินเนี่ยค่อนข้างตัดสินใจยากขึ้นแต่ตอนนี้พอเปิดให้ใช้แล้วพี่ว่าน่าจะทำให้แถวนั้นมันดูโฟล์ขึ้นนะ
1: ครับก็เขาเรียกว่า M82
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะได้ผ่านหูไปหน่อยอะไรคือ M82 M82 คือตรงนี
2: ้
1: นะครับก็จะมีจุดขึ้นลงคือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และขนาดบ้านแพ้วนะครับส่วนอีก2ด่านยังก่อสร้างอยู่นะฮะยังขึ้นลงไม่ได้คือสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2เพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จก็จะขึ้นลงได้6
2: ค่ะ28สิงหาคมตอน10โมงเช้านะคะไม่ได้ไปตั้งแต่6โมงอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ใช่10โมงนะ10โมง
2: 10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ใช
2: ้สักทีด้วยความที่รู้สึกว่าโอ้ยกว่าจะได้แบบได้ใช้กันนะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะ
1: ครับผมมีอะไรเกิดขึ้นฉุกเฉินก็1586 24ชั่วโมงนะครับสำหรับสายด่วนกรมทางหลวงครับ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ก็เอาอันไหนเลือกกัน
1: อันนี้อันว่าฟังให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถามตัวเองอันยังรู้สึกว่าสำหรับประเทศไทยเหมือนไกลอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็รู้ไว้ก่อนที่มันจะเข้ามาใกล
2: ้
1: ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากจนเกินไปเพราะผมว่าลงรายละเอียดมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นภัยในอีกแบบนึงนะครับแต่ณตอนนี้เขาบอกว่ามันมีภัยไซเบอร์อันนึงนะครับล่อลวงเยาวชนก่อเหตุรุนแรงคือล่อลวงเยาวชนให้ไปก่อเหตุรุนแรง
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็แปลกดีเพราะมันเข้ามาถึงโซเชียลมีเดียของเขาหรือว่ามือถือของเขาเลยนะครับมันเป็นการสะท้อนภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากชุมชนออนไลน์ที่ล่อลวงแบบสุดโต่งเราไม่ได้ล่อเอาเงินนะฮะผมไม่รู้เขาทำยังไงอ่ะแต่ว่ามันทำได้ละกันนะครับเขาระบุชื่อมาเลยว่ามันชื่ออะไรนะครับอันนึงเป็นตัวเลขอันนึงเป็นชื่อนะครับเขาบอกว่ามันมาแผ่อิทธิพลวงกว้างจนณตอนนี้มีการประกาศให้เป็นองค์กรอาชญากรรมก่อการร้ายของโลก
2: น่ากลัวมาก
1: โดยมีจุดมุ่งหมายในการมุ่งเป้าไปที่เยาวชน
2: ะ
1: นะครับในแนวคิดที่เขาเรียกว่า NVE นะครับคือมันเป็นชื่อแบบน่าจะเฉพาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะ Nihilistic Violent Extremismนะครับอันแรกไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ violent ชัดเจนอยู่แล้วความรุนแรง extremism แบบสุดโต่งที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดเลย
2: มันเหมือนกับการเป็นแนวคิดและพอแนวคิดนี้มันแพร่กระจายออกไปมันจะสามารถทำให้เยาวชนสามารถก่อเหตุแห่งความรุนแรงได้โดยที่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้อ่ะ
1: แล้วไม่สามารถหาแรงจูงใจได้เพราะเป็นองค์กรที่เคลื่อนตัวโดยปราศจากอุดมการณ์ทางการเมือง
2: ค่ะ
1: ปราศจากศาสนาปราศจากความเชื่อยึดโยง สุดโต่งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเลยรับมือแล้วป้องกันงงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเขาเจอกันมาแล้วเขาติดตามกันมาตั้งแต่ปี2557
2: ค่ะ
1: นะครับณตอนนี้มีเจอแล้วใน26ประเทศทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า60คนบาดเจ็บอีกมากกว่า115คนและยืนยันชัดเจนว่าเกิดเป็นสาเหตุกว่า202เหตุการณ์รุนแรง
2: ค่ะและตอนนี้มันเป็นคดีที่มันพุ่งเกินไปถึง450คดีนะคะอย่างในแคนาดาเองเขาประกาศเลยนะคะให้เป็นองค์กรก่อการร้ายระดับเดียวกันกับกลุ่ม IS
1: ISIS อ
2: ่ะ ISIS ใช่ค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ถึงประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้ค่ะสมมติว่าเราเห็นข่าวคราวของเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนอีกไม่นานฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีเยาวชนทำอันนี้เช่นเดียวกันมันเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมแต่ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆใน X ก็จะมีการพูดถึงว่ามันมีการเป็นกลุ่มเป็นคอมมูนิตี้นะแล้วก็จะเริ่มมีการเข้าไปแล้วก็แชร์สิ่งที่เป็นผลงานของตัวเองณประเทศของตัวเอง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะอันขอกดสลับมานิดนึง
2: น่ากลัวไปอ
1: ่
2: ะ
1: อันเห็นมันมีข้อความหนึ่งเมื่อเช้ามาอ่านแต่อันยังไม่ได้ตอบเลย
2: ค่ะ
1: อันก็ไม่ได้สามารถว่าจะตอบได้นะฮะเดี๋ยวนะน้องปันปันชอบเพลงเฉลียงเมื่อสักครู่นี้มาโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวนะอะไรพี่อันคะมาพี่อ้อยมาเลยให้ช่วยเลย
2: อะไรนะ
1: พี่อันคะขอวิธีการหรือความคิดอะไรก็ได้ทุกวันนี้อยู่กับลูกไม่มีความสุขเลย
2: เอ้า
1: ดุลูกตลอด
2: ค่ะ
1: ลูก5ขวบแล้วเขาจะมีเหตุผลเยอะพูดเยอะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบจริงๆมันสั้นมากนะมันสั้นมากแต่อย่างแรกเลยนะฮะลูกพูดเยอะดีแล้ว คุณลองคิดว่าถ้าเขามีอะไรอยู่ในหัวแล้วเขาเลือกที่เขาจะไม่พูดนะผมว่าน่ากลัวกว่าบางครั้งเราต้องตั้งใจฟังผมไม่อยากใช้คำว่าอดทนฟังด้วยซ้ำอะลูกผมก็มีบางช่วงที่พูดเยอะมากผมปล่อยให้เขาพ่นหมดเลยนะพี่อ้อย
2: อ
1: ันไม่เคยบอกเมื่อไหร่จบหรือแบบจบได้ยังลูกไม่มีเลยนะบางเรื่องอะผมเป็นคนพูดสั้นโดยธรรมชาติ ลูกผมสามารถเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องได้นิ่งๆเลย10นาทีพี่อ้อย
2: ค่ะอันนี้เขาอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะบอกลูก5ขวบเขาจะมีเหตุผลเยอะคืออาจจะหมายถึงว่าเวลาที่เราให้ทำอะไรมันก็จะเป็นยุคและเป็นวัยของเขามั้งเขาจะมีเหตุผลเขาจะมีการต่อรองเขาจะมีเงื่อนไข
1: ครับ
2: อีกนิดได้ไหมนู่นนี่หลังจากอันนี้ได้ไหมคืออันนี้พอบอกว่าเราไม่มีความสุขอ่ะอันนี้ไม่รู้นะพี่อ้อยก็จะมองอย่างคนที่ฟังจาก2บรรทัดของน้องที่เขียนเข้ามานะหนึ่งคือวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีไม้บรรทัดของเรามั้งและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าทำไมเหตุผลของเธอไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนะจ๊ะเธอต้องใช่เหตุผลของแม่สิน้องจะไม่มีความสุขแม้ว่าไม่ใช่เรื่องของลูก
1: ทุกท่อง
2: ทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยแล้วเอาไม้บรรทัดของเราไปวัดใครได้ยากมากนะครับเพราะว่าเมื่อเราเอาไม้บรรทัดไปวัดเราจะทำการตัดสิน
2: ค่ะ
1: ผมย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่พูดคือพยายามเข้าใจไม่ใช่พยายามตัดสินมันตัดสินอยู่แล้วล่ะชีวิตน่
2: ะ
1: เราเดินเข้ามาแล้วก็ประเมินแล้วคนนี้ดีไม่ดีคนนี้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยฉันอยากนั่งข้างคนนั้นมากกว่าคนนี
2: ้
1: ชีวิตมันเต็มไปด้วยการตัดสินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางเรื่องถ้าเรารู้ตัวแล้วสติเราถึงพร้อมทันตัดสินให้ช้าๆผมไม่ได้บอกไม่ตัดสินนะแต่ตัดสินช้าๆโดยเฉพาะลูกแล้วคนอื่นด้วยแหละแต่โดยเฉพาะเด็กนะฮ
2: ะ
1: ผมเคยหลายครั้งทำหน้าที่เป็นครูโดยสถานการณ์หรือต่างๆแล้วเราก็จะแบบไม่เห็นยากเลย
2: ค่ะ
1: เอาง่ายๆนะแค่บวกเลขอะพี่อ้อยมีอะไรยากอะ6บวก4เท่ากับ10แล้ว4บวก6ล่ะเงียบคิดไม่ทันง่ายจะตายเอาแค่คำว่าง่ายจะตายเนี่ยด่าเขาแล้วนะว่าโง่
2: ก็วัยเขาอะ
1: เข้าใจไหมคำนี้
2: ใช่ค่ะวัยเขาทุกอย่างมันเป็นความแปลกใหม่ไปหมดอะค่ะ
1: หรือแบบทำไมแค่นี้คิดไม่ได้เฮ้ยก็เขาแล้วเพราะที่พูดเพราะอะไรเพราะอ่านเคยพูดนะฮะ
2: ค่ะ
1: อันเคยพูดกับลูกว่าทำไมแค่นี้คิดไม่ได้แล้วหันมาพูดว่าพอตอบอันบอกว่าก็พอยังเด็กนี
2: ่
1: เฮ้ยมันถูกต้อง
2: นั่นคือเหตุผล
1: มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วผมแบบเออจริงว่ะเขายังเด็กนี
2: ่
1: หรือบางทีพูดแล้วเขาตอบว่าก็วันนี้คิดได้แค่นี้จริง
2: ๆ
1: อันนี้น้องพีทล่าสุดเขาบอกว่าทำไมไม่ขอโทษเขาบอกว่าไม่รู้หรือว่าต้องขอโทษรู้ได้มาอย่างขอคิดก่
2: อ
1: นผมรู้สึกว่าตอนแรกผมโมโหแต่ผมนึกได้ใจว่าเอ๊ะจะเป็นคำตอบที่ดีนะ
2: ค่ะ
1: มันแค่ช้าไม่ทันใจเรา
2: ใช่
1: แต่จริงๆเขากำลังคิดอยู่แล้วผมพูดกลับไปว่าอะไรหรือเปล่าผมโมโหผมบอกว่าถ้ายังคิดไม่ได้ห้ามนอนนะคือเนี่ย ซึ่งเขาอยู่บนเตียงแล้วนะผมนึกได้ใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันพูดอะไรออกไปอ่ะแล้วบอกว่าง่วงเหรอลูกถ้าง่วงนอนก่อนก็ได้แล้วพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ต้องไม่ลืมนะตื่นมาคิดต่อคือสมองเขาเรื่องของเหตุผลตรรกะก็ ผมว่ามันยังต้องเติบโตอีกเยอะ
2: ใช่
1: เหมือนคนสอนคนร้องเพลงอ่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: ผมร้องปรึดเลยอย่างเงี้ย
2: สอนพี่ไม่ได้ค่ะพี่
1: แล้วผมก็
2: ไม่มีเซนนี้เลย
1: ทำไมแค่นี้ร้องไม่ได้อ่ะ
2: ร้องไม่ได้
1: ผมก็แค่รู้สึกว่าทำไมแค่นี้ร้องไม่ได้คุณฟังจังหวะดี
2: ค่ะ
1: คุณต้องเปิดให้ตรงเกตอบเกตเปิดกับเกตปิดมันต้องเป๊
2: ะ
1: จ
2: ัง
1: หวะขึ้นจังหวะลงมันโน้ตมันคือแค่มีแค่นี้เองไม่ได้คือไม่ได้
2: ใช่
1: และมันแล้วหยุดแล้วหยุดบางทีวันนึงมันก็เข้าใจนะฮะ
2: พี่อะร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เพราะน่าจะอธิบายอะไรก็ตามไม่รู
1: ้มันก็มีบางสิ่งที
2: ่ใช่ใช่
1: เอ้าทำไมเราทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในวันที่เราทำหลังเรื่องไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เราก็กังวลว่าเราจะถูกตัดสิน
2: แต่จริงๆอะต้องขอบคุณประโยคนี้และคำถามนี้นะคะคือเข้าใจว่าคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามไม่เห็นได้ดั่งใจเลยอะแต่มันทำให้พวกเราสอนกันว่าเราต้องฟังกันเยอะ
1: ครับ
2: ล่าสุดพี่ให้ดูรายการของเกลือค่ะแล้วเขาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของ palliative คือการรักษาแบบประคับประคองมนุษย์เราต่อให้หัวใจหยุดเต้นอวัยวะที่ปิดช้าสุดคือหูแต่ทำไมเราถึงไม่ใช้การฟังในวันที่เรายังมีลมหายใจโอ้พอพี่แบบพี่ฟังปั๊บนึงแล้วเสร็จปั๊บพี่รู้สึกว่าเออจริงด้วยวันนี้ลองฟังกันเยอะขึ้นค่ะไม่เห็นด้วยช่วยอยู่ข้างๆก่อนพี่เน้นเรื่องนี้เสมอ
1: ใช่และที่ผมตั้งใจว่าเมื่อสักครู่ตอนแบบเปิดเพลงแล้วผมกำลังดูนี่นั่นอยู่ผมก็เห็นข้อความแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาตอบตอนเข้าเกรมมันนิชโชแล้วกันท่านนึกอะไรไม่ออกอย่างแรกแล้วคุณแม่รู้ตัวว่าอารมณ์เสียคุณแม่กอดก่อน
2: ค่ะ
1: อาลูกยังไม่เข้าใจใช่ไหมมากอดกันก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วอีกหน่อยหนูก็จะเข้าใจหรือไม่ได้แปลว่าเขาต้องเข้าใจแบบเราด้วยนะฮะมันถึงจะแปลว่าเขาเข้าใจถูกต่อให้เขาจะเข้าใจไปอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: เพราะบางเรื่องมันเข้าใจได้หลายแบบแม้แต่กับตัวเราก็เหมือนกันเราก็อาจจะเข้าใจได้หลายแบบซึ่งณวันนึงเราอาจจะพอเรากอดกันไปเรื่อยๆเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้ว่าจริงๆที่เขาคิดอาจจะถูกกว่าที่เราคิดก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดเลย
2: พี่ว่าเสียงเขาเป็นเสียงที่มีความสุขเพราะเด็กไม่ได้ห้าขวบตลอดชีวิตพอถึงวัยหนึ่งเขาอาจจะมีเรื่องอะไรแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราอีกแล้วก็ได
1: ้ถูกต้องวันนี้เขาคุยดีแล้ว
2: สะสมช่วงเวลานี้ให้ดีค่ะ
1: แล้วผมมานั่งคิดผมกลัวจะตายว่าสักวันนึงเขากลับมาเขาจะไม่เล่าอะไรเลย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนึงเขาก็จะรู้สึกแม้กระทั่งถ่ายรูปยังไม่ให้ถ่ายเลยพี่เห็นคุณแม่หลายๆคนมาบอกว่าพี่ถ่ายรูปเขายังไม่ให้เลยแล้วเขาก็เลยคุณแม่จะสูญเสียโมเมนต์ช่วงนึงที่อยากจะเก็บภาพลูกเอาไว้ก็ได้จะบอกว่าแม่ไม่ลงแม่ไม่โพสต์ไม่ต้องห่วงแม่เก็บไว้ในมือถือเท่านั้นค่ะ
1: ครับผมอ่ะมา
2: ค่ะ
1: ต่อค่ะ
2: เอาเลยค่ะครับผมไปตรงไหนต่อคะ
1: นะฮะก็เคลื่อนตัวกันนิดนึงนะกันนะครับกกต.เปิด7ข้อหาคดีหัวสว.นะครับก็จะชัดเจนกัน28สิงหานี้ก็เขาบอกว่าปลายเดือนนี่คือปลายแล้วเขาคงไม่เคยวันจันทร์31มั้งก็เกินไปนะครับก็จะรอความชัดเจนนะครับในเบื้องต้นมีผู้ถูกกล่าวหาอยู่229
2: ค
1: นก็ต้องดูว่าจะไปที่ใครบ้างหรือจะไปที่กลุ่มใดบ้างหรือกี่คนนะครับในรายละเอียดก็จะเป็นแบบกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค1อะไรเงี้ยมันลงรายละเอียดนะฮะผู้สมัครยินยอมให้บุคคลทางการเมืองช่วยเหลือให้ตัวเองได้เป็นสว.ผมเปลี่ยนเป็นภาษาง่ายๆนะผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกน.ก็กกน.เลยกกต.กำหนดนะฮะแล้วก็มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาเสนอสัญญาว่าจะให้เรียกว่าก็คือแบบเหมือนจ่ายเงินเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนมีการจัดเลี้ยงหรือสัญญาว่าจะจัดเลี้ยงนะครับมีการเรียกรับหรือยอมว่าจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับสิทธิ์และประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรือเพื่อไม่เลือกผู้อื่น
2: แต่เขา
1: ทั้งหมด7ข้อนี้
2: เขาก็มีการเปิดออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะเปิดมาเดี๋ยวจะสิ้นสุดลงที่28เนี่ยแหละค่ะว่าตกลงจะยังไงนะคะเพราะจริงๆก่อนที่จะถึง28น่ะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการประชุมในช่วงอาทิตย์นี้นะโดยเฉพาะวันนี้ก็วันอังคารแล้วแต่กกต.บอกว่าเพราะเนื่องจากว่ามีคณะกรรมการบางคนไม่สะดวกทั้งหมดก็จะไปประชุมกัน28สิงหาคมแล้วก็จะดูแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งต่างๆนานาที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะหาคลิปมีเสียงมีเอกสารนั้นสรุปแล้วทางกกต.ตัดสินว่าอะไร
1: ก
2: ็ให้คิดคำตอบไว้ในใจ
1: ผมเชื่อว่าเขาไม่ไปซ้ายสุดหรือขวาสุดหรือพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: ผมเชื่อว่าเขาต้องจัดการบางเรื่องสอยบางกลุ่ม
2: ค่ะ
1: เอาเรื่องบางคน
2: ค่ะ
1: เพื่อลดแรงกระแทกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางคนแหละครับที่ต้องถูกดำเนินการอะไรยังไงว่ากันไป
2: ค่ะ
1: นะครับแต่น้อยเราก็เป็นผู้ชมที่มองปรากฏการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่หลอกตัวเองกันว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางอะไร
2: ค่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่มันเปิดเผยออกมามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเหลือเกิน
2: ค่ะใช่ใช่
1: นะครับแต่ก็ไม่รู้ฮะหลายเรื่องที่มันมีกฎหมายเชิงประจักษ์ชัดเจนมากไม่ใช่กฎหมายขออภัยหลักฐานที่มันชัดเจนมากแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ผมบางเรื่องผมเข้าใจนะฮะว่ากฎหมายไปทำอะไรไม่ได
2: ้ค่ะ
1: แต่บางเรื่องผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายทำได้ทำไมไม่ทำเหมือนกัน
2: ค่ะมันกับหลายๆเรื่องค่ะเมื่อกี้ยังคุยกับน้องอ่านเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ทางภาคใต้สามจังหวัดชายแดนใต้ก็หนักหนามากนะคะมันเหมือนกับการเกิดคดีความวุ่นวายตลอดแทบจะเรียกว่าตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์วันนี้คืนวันจันทร์อีกเมื่อวาน
1: คือเขาก็ยังก่อความวุ่นวายเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: แต่อย่างที่พูดไปก็คือเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการก่อความวุ่นวายแบบตั้งใจให้เห็นว่าฉันสามารถสร้างความวุ่นวายได้มากกว่าตั้งใจที่ทำให้เกิดความบาดเจ็บหรือความเสียชีวิตฉะนั้นก็จะเห็นตัวเลขความบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตน้อยแต่เขาแสดงให้เห็นว่าดูนะว่าเครือข่ายเขาอยู่ตรงไหนดูนะว่าเครือข่ายฉันทำอะไรได้
2: ค่ะแต่ใดๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกอันนึงว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้ไงคะต่อให้1ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ความระส่ำในการใช้ชีวิตอะเมื่อวานนี้ไปคืนของร้านสะดวกซื้อมั้งแล้วก็เดินซื้อของอยู่มีเสียงปืนมาตึ๊ดตึ๊ดให้ออกมาพอออกมาเสร็จปั๊บเผาคือใดๆก็ตามพี่รู้สึกว่ามันก็เลยทำให้คนในพื้นที่ถามว่าตอนนี้เราอยู่กันยังไงเหร
1: อ
2: เราจะอยู่ด้วยความปลอดภัยยังไงซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนวางเฉยนะคะแต่ว่าทางผบ.ทบ.ทั้งหลายหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะรู้ตัวบุคคลในบางคนได้หรือแม้แต่เฮ้ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราอะถ้าถามว่ามันเพียงพอต่อการเข้าไปควบคุมในพื้นที่ไหมบางคนถามว่าการข่าวเราแย่หรือยังเพราะทุกครั้งเขาบอกว่าเราเตรียมกำลังพลสำหรับเวลาที่มันมีการข่าวว่าบริเวณนี้และพื้นที่ที่การข่าวบอกมาก็ไม่ใช่พื้นที่ชุมชนเพราะนั้นมันก็เลยเกิดการจะใช้คำว่าอะไรดีลดลาเรื่องของความเข้มข้นในการเข้าไปควบคุ
1: ม
2: เช่นเราไม่รู้ก่อนหรือการข่าวถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวกับในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่กระทบต่อความเสียหายในวงกว้างมันอาจจะไม่ได้มีข่าวบอกเขาก่อนคือการข่าวก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในพื้นที่ของหลายๆที่เช่นแบบว่าเฮ้ยมีสายบอกมาแล้วนะว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ต้องให้กำลังใจกับตำรวจกับทหารในพื้นที่ตำรวจและทหารด้วยแหละก็รู้แหละค่ะว่าพยายามกันอยู่แต่มันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วความปลอดภัยของเราจะอยู่ตรงไหนอะตอนนี้นะคะก็ต้องดูต่อไปว่าตกลงความไม่สงบต้องการอะไรบอกสีหร
1: ือ
2: เขารู้กันอยู่แล้วเอ้ยแต่เราไม่รู้แฮะเราก็อยากรู้ว่าตกลงคืออะไรกันแน
1: ่เออผมพูดตรงๆผมก็ตอบไม่ได้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่
2: ใช่ค่ะ
1: มันอาจจะไม่ได้เพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แบบเพราะศาสนาผมว่ามันก็อาจจะเป็นมุมมองที่แค่ไป
2: คือแต่ก่อน
1: หรือแบบเหรออย่างแบ่งแยกดินแดนเหรอหรือมันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไอ้ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมีทุกที่แหละ
2: ค่ะ
1: มีแน่นอนนะครับเรื่องบางเรื่องมันน่าจะจบได้ก็ไม่จบผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบางเรื่องมันก็ตั้งใจยื้อกันเราก็รู้แหละก็เห็นกันแหละนะครับแต่คือมันก็เลยไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยจนในที่สุดผมรู้สึกว่าแบบเรากำลังแลกกับอะไรหรือ ตกลงเราหาปัญหาไม่เจอหรือเราเห็นปัญหาแล้วเราตั้งใจเลี้ยงมันไว
2: ้
1: หรือมันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะตอนนี้ไม่รู
2: ้หรือการบอกว่าอ๋อมันคือปัญหาเดิมเอ้าปัญหาเดิม
1: ก็ปัญหา
2: แล้วแปลว่า
1: ปัญหาเดิมไง
2: แล้วแปลว่าทุกคนก็รู้ในจุดนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะมีแต่ความเห็นเพื่อว่าคำคอมเมนต์ก็จะมีหลายๆอย่างคือคอมเมนต์บางอันก็แรงนะเช่นอุ้ยพี่ถ้าสงบแล้วงบล่ะเอ้าเดี๋ยวสิเอาที่เป็นความจริงก่อน
1: มันก็เป็นไปได้เข้าใจป่ะมันก็เป็นไปได้ที่เขาพูดเพียงแต่ว่าผมคิดว่าณตอนนี้เรากำลังตั้งใจทำอะไรกันอยู่เราก็คือถ้าลุกขึ้นมาด่าอย่างเดียวอ่ะง่ายจะตาย
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็อยากให้ช่วยกันไงแบบบ้านเราเนอะประเทศเราอ่ะตรงไหนก็ประเทศเราตรงไหนเดือดร้อนก็จะรู้สึกแบบ
1: ผ่อนเห็นอันอยากเข้าใจอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่อันอยากเข้าใจว่าเขาทำทำไมเขาทำเพื่อเรียกร้องอะไรเขาทำเพื่อจะถ้าบอกว่าเขาทำเพื่อเขาจะโชว์ศักยภาพว่าเครือข่ายฉันทำอะไรได้บ้างเขาโชว์เพื่ออะไร
2: คือ
1: เขาเข้าใจแ
2: ค่วัตถุประสงค์
1: คือไม่ว่าเขาจะตอบอะไรอาจจะไปต่อเสมอว่าแล้วเขาเพื่ออะไรเขาทำเพื่อโชว์ไงโชว์ใครโชว์เสร็จเขาได้อะไรแล้วปลายทางของจุดนี้เขากำลังทำเพื่ออะไรอยู
2: ่คืออยากเข้าใจ
1: หรือคนรุ่นใหม่ๆที่บอกว่าเป็นนิวเจนนะของ B R N นิวเจนเข้าไปทำไมอะไรคือแรงจูงใจอะไรคือผลตอบแทนผลตอบแทนไม่ได้ไปต้องเป็นเงินเป็นอะไรนะหรือผลตอบแทนทางใจก็ได้อะ อะไรหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ให้มันมีคนรุ่นใหม่เดินจะดึงอันไปทำอะไรสักอย่างอันต้องถามว่าอันได้อะไรพี่อ้อยไม่ได้แปลว่าอันเห็นก็ได้นะฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะอันไม่ได้แปลว่าผมถ้าผมเห็นก็ได้ผมต้องถามแต่ว่าผมได้เท่าไหร่แต่ผมได้อะไรอย่างเช่นผมได้ความสงบผมได้ความผ่อนคลาย
2: วัตถุประสงค์
1: ผมได้อะไรผมถึงไปสิ่งนี
2: ้
1: ผมไปศึกษาสิ่งนี้ผมจะเข้าใจแล้วผมจะสุขภาพดีขึ้นอะไรคืออะไรวะ
2: ปลายทางคือ
1: ปลายทางมันคืออะไรอ่ะ
2: ค่ะเพราะพี่ก็เห็นในทางการข่าวเขาบอกว่า BRN ในเจนใหม่ๆเนี่ยคือเขาถูกบิ้วให้แค่รู้สึกว่าไม่ต้องทำร้ายใครแต่ก่อความไม่สงบโอ้ถ้ารู้ถึงขนาดว่าเขาบิ้วกันเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะสอนทำอะไรได้บ้างเนี่ย
1: คือเมื่อไหร่เหรอในโลกที่คุณสามารถสอนว่าความไม่สงบดีกว่าความสงบเข้าใจป
2: ่ะ
1: เมื่อไหร่เหรอที่เราสามารถบอกว่าการทำร้ายเอาใหม่การทำลายโดยไม่ทำร้ายยังถือว่าไม่ผิด
2: หรือว่าทำแบบนี้สิดีนะ
1: หรือการที่เราพูดว่าระเบิดสิไม่เป็นไรหรอก อะไรในโลกนี้บ้างที่ระเบิดแล้วไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: ผมนึกไม่ออกเลยไม่มีอะไรเลยไหมที่ระเบิดแล้วยิงสิไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมีอะไรเหรอที่ยิงแล้วไม่เป็นไร
2: อะไรคือข้อดีของความรุนแรงนั้น
1: ถูกต้อง
2: สักข้อนึงไหมและเป็นข้อที่สามารถชักจูงให้ทุกคนลงไปใช้ความรุนแรงได้ด้วยนะ
1: ใช่
2: มันต้องมีเหตุผลอันแบบว้าวมากอ่ะแต่นั่นน่ะคืออะไรอยากรู้จังเลยค่ะนะก็ต้องติดตามข่าวกันไปค่ะแล้วก็พื้นคนในพื้นที่ก็ต้องเอาพูดตรงๆนะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างที่สุดอ่ะ
1: ครับหรือบางเรื่องที่ผมสงสัยคือณวันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะจัดการง่าย
2: ค่ะ
1: แต่ในความเป็นจริงผมพูดจากความไม่รู้ผมพูดจากสิ่งที่ผมรู
2: ้
1: และสิ่งที่ผมคิดคืออย่างเช่นปัญหาเรื่องของกลุ่มคนบางประเทศที่ยึดพื้นที่ในประเทศเราอยู่ตอนนี
2: ้ว่
1: าเป็นของฉันย้ายเข้ามาอยู่ย้ายเข้ามาทำธุรกิจ
2: อยากเข้าม
1: าน
2: ะ
1: เหมือนอย่างที่เ
2: รา
1: จะอ่านเล่าให้ฟังตรงนี้คงชัดลึกนะฮะเขาออกมาไปคุยกับเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยแล้วเขาแฉพฤติกรรมของคนชาตินี้จริงๆก็คงต้องเอ่ยแหละเพราะมันคือข้อเท็จจริงแต่ก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าอย่าเหมารวมว่าทุกคนของชาตินี้เป็นแบบนี
2: ้ของประเทศนี
1: ้มันเป็นไปไม่ได
2: ้
1: นะครับแฉพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวอิสราเอล
2: ข
1: ู่ฆ่าลอบวางเพลิงบ้านแล้วก็บอกว่าจะมาเผาสวนสัตว์ด้วยเนื่องจากว่าเขาเจอพฤติกรรมของการเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วกลางไม่ยอมจ่ายเงินมาขอเงินคืนและทำร้ายสัตว์สารพัดคืออย่างนี้เลยนะฮะไม่ชอบนกก็เลยเดินเข้าไปที่กรงนกแล้วใช้มือตบกรงนกจนนกช็อกตาย
2: อย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ย
2: ทำไมอ่ะ
1: หรือแกล้งบีบนมใส่จมูกหมูปล่อยสัตว์ที่ไม่ถูกกันเข้ามาหากันให้เสี่ยมให้มันทำร้ายกันจนบาดเจ็บ
2: ค่ะ
1: นักข้อถึงขั้นแบบว่าที่เขาเจอนะฮะพาลูกตัวเองเนี่ยเดินไปเหยียบขอโทษนะฮะมูลสัตว์เน
2: ี่
1: ยจริงๆเขาใช้คำที่แรงกว่านี้นะฮะแล้วก็แบบดูสิเลอะเทอะไปหมดเลยแล้วก็เลยอุ้มลูกที่เปื้อนเนี่ยมาขอเงินคืน
2: ค่ะ
1: นะครับณตอนนี้จริงๆเขาบอกมีป้ายอยู่แล้วนะครับว่าห้ามให้อาหารสัตว์ห้าม1 2 3 4ณตอนนี้สวนสัตว์ตัดสินใจแปะธงชาติแล้วบอกเลยว่าไม่ต้อนรับหลังจากติดธงชาติปรากฏว่าถูกข่มขู
2: ่
1: เผาสวนสัตว์สืบไปเจอจนว่าใครเป็นเจ้าของขู่ว่าจะตามไปเผาบ้านขู่ว่าจะฆ่ายกครัวพร้อมใช้วาจากล่าวอ้างว่าเกาะสมุยเป็นของประเทศนี้เขาจะทำอะไรก็ได้แล้วรู้จักผู้มีอิทธิพลเพียบแล้วส่งคนสะกดรอยตามวนเวียนหน้าบ้าน
2: ดูดิแล้วเขาถูกป่วนอะและที่สำคัญคือเขาพยายามจะแจ้งคือขอความการคุ้มครองแต่สิ่งที่ได้มาไม่ได้ทำให้เขาอุ่นใจขึ้นนะคะถึงขั้นที่เขาจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาประกาศว่าเขากำลังเจออะไรบ้างและจริงๆอย่างประเทศแห่งอ่ะอิสราเอลนั้นสมุยไม่ใช่ที่เดียวอะในหลายๆที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเราก็มีการพูดอยู่เสมอว่าเฮ้ยตกลงนี่ประเทศเรานี่นะคุณมาท่องเที่ยวแปลว่าคุณไม่ได้มาอยู่แต่ปัจจุบันนี้เหมือนไปอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นว่าไล่เจ้าบ้านอะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การรวมตัวของเขา
1: ผมเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่1 2 3ได้ยินปุ๊บโอเคไล่กลับบ้านเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อ1 2 3ได้ยินปุ๊บถอนวีซ่าเลยมันต้องสืบหาข้อเท็จจริง
2: ค่ะ
1: แต่คุณต้องเร็วคุณรู้ใช่ไหม
2: ใช่
1: นึกออกคือถ้านี่คือบ้านของแม่คุณอะหรือบ้านของลูกคุณอะ
2: คนในครอบครัวเนี่ย
1: เออซึ่งถ้าคุณมองว่าคนไทยคือคนในครอบครัวคุณต้องเร็ว
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเผชิญอยู่ทุกวัน
2: ใช
1: ่และนี่คือการทำธุรกิจ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาถูกตะโกนเรียกเคาะเรียกทุบบ้านตีสี่ตีห้า
2: เนี่ยมาป่วน
1: ถูกต้องแบบนี้แล้ว เอาว่าตอนนี้ลูกออกไปวิ่งเล่นหน้าบ้านได้ไหม
2: น
1: ั่
2: นสิเราก็ต้อง
1: แล้วคุณปล่อยคนไทยอยู่ในสภาพนี้หรอ
2: แล้วปกป้องคนในบ้านไม่ได้หรออ่ะนี่คือคนในบ้านอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: มันเพราะฉะนั้นต้องเร็วหรือถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่คุณตรวจสอบคุณกันคนเหล่านี้ออกไปก่อนดี
2: ค่ะ
1: แบบนี้ผมอนุญาตให้คุณไม่ต้องเท่าเทียมก็ได
2: ้ค่ะ
1: แต่คุณยังคง treat เขาแบบมนุษย์นะฮะแต่คุณสามารถ treat เขาเป็นพลเมืองชั้น2หรือชั้น3ได
2: ้ค่ะ
1: ออกจากเกาะไปเลยก่อนแล้วให้อยู่คุณหาที่อยู่ก็ได้นะถ้าคุณอยากดูแลเขาอ่ะ
2: ค่ะ
1: เออแต่ว่าคุณต้องถ้าเป็นผมเลือกป้องกันดูแลคนไทยก่อน
2: ค่ะเพราะนี่คือเจ้าบ้านและนี่คือประเทศของเราอะค่ะถ้ามาอยู่ในบ้านแล้วยังไม่ปลอดภัยเวลาที่เราไม่ปลอดภัยเราหนีกลับบ้านแต่เขาหนีไปไหนอะ
1: ไม่ต้องไล่เขาเป็นหมูเป็นหมานะฮะไม่ต้องจับเขามัดนะฮะแต่ถ้าคุณยังสามารถไม่อนุญาตให้คนบางคนที่ยังไม่ได้รับการตัดสินเลยว่าผิด
2: ค่ะ
1: อยู่ในคุกแล้วไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวได้อะผมว่าอันนั้นน่ะทำเกินกว่าเหตุส
2: ่
1: วนอันนี้ทำน้อยกว่าเหตุ
2: น้อยไป
1: น้อยไปมาก
2: น้อยไปมากน้อยไปมาก
1: ครับผม
2: ค่ะนะเขาเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งช่วงเวลานี้เราจะพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันเยอะนะน้องอันเนาะ
1: ครับ
2: คือมันอาจจะมีความกระทันหันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแต่จริงๆพี่อ้อยได้ข่าวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งจะเห็นแอสตราเซเนกาออกมาแต่ตอนนั้นน่ะพี่ว่าวัคซีนหลายๆวัคซีนก็จะบอกถึงผลข้างเคียงเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ อย่างนี้อาจารย์เจตก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะลิ่มเลือดอุดตันหลังจากการฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยพบได้น้อยนะและจริงๆอาจารย์เจตยังบอกเลยว่าอาจารย์เจษฎาเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นและถ้าบังเอิญว่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนจริงๆน่าจะเกิดกับร่างกายเร็วกว่านี้ไม่ได้ถูกทิ้งห่างมาประมาณ 4-5 ปีอย่างต่ำ
1: อ
2: ันนี้ที่อาจารย์เจตบอกนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีการแชร์ออกไปแล้วก็หลายคนตื่นตระหนกแต่ถามว่าตื่นตระหนกไปตอนนั้นมีใครไม่ฉีดได้หรือ ในช่วงโควิดเนี่ยไม่ฉีดไม่ได้นะคะดำเนินชีวิตต่อยังยากเลย
1: ถูก
2: และตอนนั้นมันเป็นวัคซีนฉุกเฉินวัคซีนฉุกเฉินคือเมื่อโรคระบาดมันเกิดขึ้นวัคซีนที่ออกมาไม่ได้มีระยะเวลาในการทดสอบเขาพูดถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นเป็น10ปีกว่าจะเอาออกมาใช้เพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
1: มันต้องผ่านการทดลอง
2: ใช่แต่พอมันเป็นโรคระบาดปั๊บนึงตอนนั้นคือเกิดวัคซีนฉุกเฉินหลายยี่ห้อมาก
1: แต่ว่าณตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: น้องโบจ๋าน้องโบเซิร์ชหาออริจินอลหน่อยดิพี่อยากได้ออริจินอล
2: ที่มันเป็นข่าวของแอสตราเซเนกาใช่ไหม
1: ใช่คืออันที่เมื่อคืนพี่อันส่งให้พอพี่เข้าไปดูแล้วพี่ว่าซอสมันยังหมิ่นเมย์นิดหน่อย
2: ค่ะ
1: แต่ว่าในซอสที่พี่ส่งให้เนี่ยเขาลงท้ายว่าเขาเอาข้อมูลมาจากคมชัดลึกแต่ผมเปิดคมชัดลึกแล้วผมไม่เจอผมก็เลยไม่รู้ว่าแค่กล่าวอ้างหรือเปล่า
2: อันนี้
1: จะได้เอาชัวร์นิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ข่าวบอกว่าแชร์กันว่อนแอสตราเซเนกาทำลิ่มเลือดอุดตัน
1: นี่ไงก็เพราะแชร์กันว่อนมันเลยน่าเชื่อน้อยลงเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ค่ะทางบริษัทแอสตราเซเนกายื่นต่อศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรโดยยอมรับว่าวัคซีนป้องกันโควิดชนิดไวรัลเวกเตอร
1: ์
2: สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ยากคือภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ
1: อ่ะแปลว่ายื่นว่าก่อให้เกิดได้จริงแต่เกิดขึ้นได้ยากมาก
2: ใช่
1: นะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคของไทยเองเคยออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องความตื่นตระหนกนี้แล้วพี่อ้อยฉีดปะ
2: ฉีด
1: พี่อ้อยฉีดแอสต
2: ราตอนนั้นฉีดพี่อ้อยตอนนั้นจำได้เลยเพราะพี่อยู่แม่สอดซีโนแวคเนี่ยต้องฉีดก่
1: อ
2: นเพราะหนึ่งเป็นแบบชายแดน
1: ก็มันไม่มีทางเลือกอะ
2: ถูกต้อง
1: ซีโนแวคมาฉันก็ต้อง
2: แล้วก็มาแอสตราเซเนกาค่ะ
1: เออ
2: ซึ่งตอนนั้นต้อง3เข็มด้วยซ้ำเนาะ
1: อันจำไม่ได้แล้วอันฉีด
2: ต้อง
1: เข็มต้องเปิดดูประวัติแล้วล่ะแต่อันคิดว่าหนึ่งในนั้นอันมีแอสตรา
2: ดีค่ะพี่ก็มี
1: นะครับประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปทั้งหมด48ล้านโดสนะครับ1คนฉีด2โดสดังนั้นจะมีผู้รับวัคซีนอยู่ประมาณ20ล้านคนซึ่งเข็มสุดท้ายที่ฉีดคือเมื่อเดือนมีนาคม66ขณะที่ภาวะลิ่มเลือดหัวใจอุดตันหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับจะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนประมาณ 5-42 วันเท่านั้นแปลว่าเราต้องพ้นกันหมดแล้วนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้านี่คือสิ่งที่เขายื่นนะฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้วการพาดหัวใจสำคัญคือเกิน42วันไม่เป็นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจป่ะ
2: ข่าวข้างในคืออันนี
1: ้ถูกต้องแล้วผมว่านี่คือ key message นะพี่อ้อย
2: ใช่
1: นี่คือหัวใจสำคัญแต่ปรากฏว่าเราดันไปว่ายอมรับแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกาทำให้ลิ่มเลือดอุดตันแค่นี้ตกใจตายเลยแต่พอเข้าไปอ่านว่าแต่ถ้าเลย42วันแปลว่าไม่อันตรายแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะตอนนี้พูดได้ว่าไม่อันตรายแล้วดิ
2: ค่ะหรือแม้แต่นะคะต่อให้ไม่ฉีดวัคซีนนะใดๆก็ตามโควิดสามารถทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงกว่าด้วยอันนี้ที่อาจารย์เจษฎาออกมาบอกด้วยนะ
1: และต่อให้คุณเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันก ็อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็นเพราะวัคซีน
2: ค่ะ
1: มันเกิดได้จากเหตุผลเต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: แม้แต่วิธีการใช้ชีวิตวิธีการเลือกอาหาร
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะข่าวนี้ตอนที่เขาออกมาเขาออกมาเพื่อทำให้คนเลิกตื่นตระหนก

0: ต่อศาลและก็ยอมรับในจุดนี้ไปเพราะนั้นทุกอย่างมันก็เลยแบบโยงเข้าหากันหมดค่ะ
1: นะอ่ะทุกท่านรับทราบกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะทำการหาอะไรกินแล้วเพราะรู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงกล่อมแกรบแล้วค่ะ
1: นิดนึง นะครับพี่อันจะกินแล้วจ้าทุกคน เรียกเข้ามา มีฉีกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ใครเป็น FC ไร่ทิพย์นะครับตั้งใจฟังทางนี้ส่วนใครยังไม่เป็นซะเพราะว่าวงการนี้เข้าและออกยากเพราะว่าอร่อยมาก
0: จริง
1: จริงกลับมาอีกครั้งนึงครับเขาจัดโปรดีๆมาให้พวกเราอีกแล้วจากไร่ทิพย์ถั่วลิสงและไร่ทิพย์เม็ดมะม่วงหิมพานต์3รสชาติใหม่เลยนะครับ3รสชาติใหม่มีอะไรบ้างมีรสพริกไทยดำนะครับรวมถึงมีรสพริกกระเทียมอ
0: ัน
1: นี้ของพี่อันคือชิลลี่แอนด์การลิกนี่ไงรสพริกกระเทียมหอมมันจะสีแบบนี้นะครับแดงๆหน่อยแล้วก็รสเกลือฮิมาเลียนสีชมพูก็จะเป็น2สีชมพูหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะแดงกับชมพูนะคะต่างกันนิดนึงนะครับอร่อยทุกสีเอาไปคลุกๆกันได
0: ้
1: เอาไปปนๆกันได้จะได้มีหลายรสนะคะไร่ทิพย์ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่การคัดสรรถั่วเลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ดนะครับมาทำเป็น3รสชาติใหม่ใส่ใจในการผลิตเพื่อให้ทั้งอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าในการรับประทานอาหารนะครับอันนี้นะครับหลายคนที่ซื้อไปก็บอกเลยบอกว่ามันอร่อยจริงผมก็แฮปปี้มากนะครับตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เองเนี่ยอบรสพริกไทยดำที่ไม่ใช่แค่การปรุงให้แค่มีรสหรือมีกลิ่นของรสพริกไทยดำเท่านั้นแต่ว่าใช้เม็ดพริกไทยดำแท้ๆเลยเคลือบอยู่บนเม็ดมะม่วงให้เห็นเลยนะฮะว่ามันเป็นแบบวัตถุดิบจริงๆเป็นแบบเม็ดๆของพริกไทยดำอยู่ตรงนั้นแต่คุณไม่กลัวว่าเคี้ยวไปแล้วบอกว่าแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเผ็ดแล้วเกิดไม่มีนะฮะมันคือมันพริกไทยดำที่เลือกมาก็เป็นพริกไทยดำที่เหมาะกับการเคี้ยวได้ถูกเลยคืนน้ำลายอีกแล้วทำให้เวลาที่เคี้ยวในแท้งรสชาติความกรอบอร่อยของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ความหอมของพริกไทยดำที่ทำมาแบบลงตัวนะครับส่วนคนที่ชอบแบบแซ่บๆขึ้นมาหน่อยก็นี่แหละที่พี่อันถืออยู่นี่เลยนะครับพริกกระเทียมนะครับหยิบออกมาข้างในจะเป็นซองเล็กๆนะฮะแบบนี้นะครับก็ตัวนี้กินกับเครื่องดื่มเย็นๆเข้ากันมากเลยส่วนรสเกลือนะครับเขาก็ยังเลือกที่เป็นเกลือฮิมาเลียนสีชมพูนะครับที่ให้รสชาติดีแล้วก็ในเกลือฮิมาเลียนเนี่ยสีชมพูเองนะครับมีแร่ธาตุต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยครับว่าไร่ทิพย์นะฮะเขาคิดมาเพื่อพวกเราจริงๆนะครับก็ยังคงคอนเซปต์นะครับเพื่อความสดใหม่ในการรับประทานเพราะว่า1ถุงแยกเป็นซาเช่แบบเล็กๆแบบที่พี่อันถือเนี่ย8ซองเพื่อให้ทุกคำเคี้ยวมันเต็มเม็ดสดอร่อยเสมอสั่งมาได้เลยกดเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่ากินหมดไปแล้วนะฮะโปรจะมาอีกเมื่อไหร่วันนี้มาแล้วนะครับกดสั่งกันได้ที่ร้านไร่ทิพย์ออฟฟิเชียลพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะฮะไร่ทิพย์ออฟฟิเชียลไปที่ Shopee ก็มี Lazada ก็มี TikTok Shop ก็มีเพราะฉะนั้นห้ามมาบ่นว่าตอนนี้หายากตอนนี้หาง่ายจริงเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับอบทั้ง3รสชาติจากปกติถุงละ60บาทวันนี้ซื้อ4ห่อจ่าย3ห่อครับผมซื้อ4จ่าย3นะครับแล้วก็คละรสชาติได้ด้วยถั่วลิสงทั้ง3รสชาติใหม่ก็ซื้อ4จ่าย3เหมือนกันรีบไปกดได้ด่วนๆเลย Shopee Lazada TikTok Shop นะครับเซิร์ชว่าไรทิฟออฟฟิเชียลภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษคือ RAITIP เว้นวรรค official โปรวันนี้วันเดียวให้กับพวกเรา Green Wave เท่านั้น4จ่าย3ไปเลย Shopee Lazada TikTok ครับ
0: เขียวจ้ะพอกรอบพอเคี้ยวเสร็จปั๊บก็จะมีเสียงฟินอย่างนี้
1: กระเทียมฟุ้งขึ้นมาเลยครับพี่เป็นคนชอบกระเทียม
0: อ๋อนะพี่ก็จะชอบแบบว่าเหล่าธัญพืชทั้งหลายโดยเฉพาะถั่วมันเลิศมากอ่ะปล่อยน้องอันเคี้ยวไปแป๊บนึงก่อนนะคะเตรียมน้ำให้แล้วนะจ๊ะน้อง
1: ขอบคุณคร
0: ับ ได้เลยค่ะอ่ะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพนะคะแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เมื่อกี้มีข้อความนึงเขาบอกว่าชอบจังเลยเวลาที่เราหาข้อมูลอะไรก็ตามแล้วพยายามจะไปหารีเฟอร์ของเขาเพราะมันเป็นความตั้งใจมากนะคะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนพอเปิดอ่านปั๊บเชื่อโดยไม่ดู primary source ก่อนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งความเห็นที่คุณส่งเข้ามาเดี๋ยวกลับมาจะมีข่าวนี้คนไทยเข้าถึงการใช้ AI มากที่สุดในอาเซียน
1: เพียงเพราะ
0: กลัวตกเทรนด์แต่ เป็นเหมือนข้อความนี้เลยค่ะเราไม่เคยเช็คว่าตกลงจริงหรือไม่จริงแต่ฉันรู้เพราะฉันไวอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันนะคะสักครู่ค่ะ
2: ดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต

0: ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ
1: lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า lactosan ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำ lactosan งาดำอร่อยมาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0% กับ Lactosan สูตร 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
9: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
8: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
9: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
8: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
9: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Poland Nature Code

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: อ่ะกลับมาคุยกัน
6: ค่ะ
5: ครับ
6: แต่เครื่องหลังยังดูต้องอ่านนอนเยอะๆนะ
5: ใช่นี่ไงอ่านก็บอกให้เห็นไหมเมื่อวานนี้อ่านพูดกับอ่านยังเล่าให้อ้อมฟังเลยว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนเดินเข้ามาแล้วคุยกับอ่านเดินเข้ามาแบบพี่อ่านพี่นอนเยอะๆนะอันบอกทำไมอ่ะในสายตาของผู้คนคิดว่าแบบผมอยู่ในภาวะเสี่ยงมากเลยเหรอ
6: น้องอ่านเป็นคนน้องอ่านเป็นคนงานเยอะไง
5: มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอก
6: ได้แล้วก็ก็บอกว่าน้องอ่านนอนเยอะๆนะ
5: อยู่ดีพี่อ้อยก็หันมาอ่านอ่านนอนเยอะๆนะ
6: ดูแลสุขภาพ
5: ได้กลับไปนอนเลย
6: ไม่ได้
5: ไม่ได้สิวันนี้ถ่ายกลับไฟเดย์นี
6: ่โอ้โหตลอดถึงเย็นค่ะน้องตลอดตลอดอ่ะเมื่อกี้นี้บอกไว้ว่าเขามีการสำรวจนะคะเขามีเป็นการเก็บข้อมูลจาก Microsoft เขาบอกว่าคนไทยอ่ะเข้าถึง AI มากที่สุดในอาเซียนถึง 85% นะ
5: ครับ
6: และเชื่อไหมว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยโลกด้วยคือโลกเขาก็เล่นโซเชียลกัน 65% คนไทยปาเข้าไป 85% ซึ่งเป็นการเห่อใช้ประกวดตกเทรนด์กลับไปอยู่อันดับบวยในการวิเคราะห์คือเขาจะไม่ใช่ว่าแค่ว่า
5: คือเราใช้เยอะแต่เราไม่วิเคราะห
6: ์เขาไม่ใช่แค่บอกว่าสำรวจแค่ว่าใช้เยอะแค่ไหนแต่เขาดูว่าเราเอาไปใช้ทำอะไร
5: และใช้ยังไงด้วย
6: ใช่และเรามีการวิเคราะห์ขนาดไหนและจริงๆแล้วบางที AI ที่ตอบมาถูกต้องหรือไม่นั้นคนไทยไม่ค่อยตามต่
5: อเราคิดว่าถูกแหละ
6: ใช่ก็ต้องอันนี้แหละถูกแล้วนะคะคราวนี้เขาบอกว่าคนไทยแค่ 45% ที่มองการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สำคัญก็คือเฮ้ยหรือเปล่านะคือเราเอ๊ะน้อยไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าตัว AI มันจะเป็นการรวบรวมเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ
5: แต่ไม่ได้แปลว่าถูกต้อง
6: ใช่
5: นะครับอันนี้คือเป็นการเปิดเผยออกมาผมให้ซอร์สนิดนึงแล้วกันนะครับ
6: ค่ะ
5: คือตัวข้อมูลดิบเลยจาก Microsoft นะครับแต่ว่าคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ Work Trend Index 2026นะฮะเขาดูเอาถ้าเราเปรียบเทียบในอาเซียนนะฮะ
6: ค่ะ
5: ปรากฏว่าไม่ใช่แค่การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเท่านั้นที่ลังทาย
6: ขอบคุณน้องอ่านพี่โยง
5: การคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จากการตรวจสอบของเราก็อยู่รั้งท้ายในประเทศอาเซียนทั้งหมดที่ทำการสำรวจ
6: ค่ะ
5: อินโดนีเซียอยู่ 62% ฟิลิปปินส์อยู่ 65% ไทยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก AI เพียงแค่45เท่านั้นเอง 45%
6: เขาวิเคราะห์อันนึงด้วยนะคะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะกล้าใช้ AI เร็วแต่ไม่ค่อยกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ AI ตอบมาเฮ้ยแต่จริงๆเวลาพี่อ้อยอ่านแล้วอ่ะเขาก็สามารถพูดได้ค่อนข้างตรงเหมือนกันนะ
5: หมายถึง AI ใช่ไหม
6: คือหมายถึงว่าที่เขาวิเคราะห์
5: หมายถึงวิเคราะห์
6: ที่เขาวิเคราะห์อะค่ะคือเขาบอกว่าพนักงานชาวไทยเนี่ย 89% มองผลลัพธ์จาก AI เป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ถือว่ามาถูกทางแล้วนะแต่ปัญหาคือไม่เช็คต่
5: อ
6: คือทุกคนเอ๊ะไหมอืมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเธอแต่ไม่ตามต่อว่าแล้วที่ถูกต้องคืออะไร
5: เขาเลยบอกว่า จทย์ของคนในยุคนี้รวมถึงคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นแมเนจเมนต
6: ์
5: ในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่สอนให้คนในทีมใช้ AI เป็นแต่ต้องรู้วิธีคุมลูกน้องหรือคนในทีมให้อยู่โดยไม่หลงเชื่อทุกคำตอบที่ได้มาจาก AI
6: ค่ะและเขาก็ยังยืนยันนะคะว่า AI และคำตอบหลายๆอันเป็นคำตอบของการอวยถามว่าทำไมต้องมีโปรแกรมของการอวยเพราะมันจะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเขาก็วิเคราะห์ออกมาอย่างชัดเจนนะคะคือเขาก็เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดคนเราเอาง่ายๆให้ AI เป็นม้าเราไม่มีทางวิ่งแข่งชนะม้าได้แต่ทางออกไม่ใช่พยายามจะฉลาดกว่า AI หรือพยายามจะวิ่งชนะม้าแต่คือเรียนรู้ที่จะขี่มันไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเป็นผู้ช่วยค่ะไม่ใช่ผู้แทนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นผู้ช่วยเราต้องเอามาประมวลก่อนอยู่ดี
5: เขามีคำด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้คำแบบนี้มันเยอะเหลือเกินนะพี่อ้อยนะพวกศัพท์เทคนิคนะแต่ฟังผ่านหูนะเขาเรียกภาวะนี้ว่า transformation paradox คืออะไรคือคนพร้อมใช้ AI แต่ระบบเดิมไม่พร้อมรองรับทำให้ประโยชน์ที่ได้รับกระจัดกระจายอยู่ในระดับบุคคลแต่ไปไม่ถึงองค์กรเขาเจอว่านะตอนนี้มีแค่ 20% หรือว่า2ใน10เท่านั้นที่เมื่อได้ข้อมูลจาก AI แล้วนำเข้าสู่ขั้นตอนมาตรฐานในการเก็บข้อมูลนี้อย่างเป็นระบบระเบียบในองค์กรที่เหลือคือได้มาปุ๊บแล้วก็โยนใส่กันแล้วจบเลย
6: ใช่เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นคะถ้าบังเอิญว่าพนักงานคนนั้นลาออกในที่สุดความรู้ขององค์กรจะเท่าเดิ
5: ม
6: เพราะคนที่รู้ไม่ได้กระจายต่ออย่างถ้าเป็นแต่ก่อนนี้เราจะรู้สึกว่าพอมีข้อมูลมันจะผ่านการประชุมเนาะและมันจะกลายเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนรู้
5: มีลงบันทึกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะมันแบบรีเสิร์ชกลับมาเจอว่ามันอะไรไงบ้างแต่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้มันมาง่ายอ่ะพี่อ้อย
6: ใช่ค่ะ
5: เราไม่ต้องออกส่งคนออกไปทำการสำรวจ
6: ใช่ๆ
5: เราไม่ต้องเข้าโปรแกรม SPSS
6: ใช่ๆๆ
5: เดี๋ยวนะโบรู้จักโปรแกรม SPSS มั้ยจ๊ะนั่นไงเห็นมั้ย
6: ไม่ทันหรอก
5: สมัยก่อนเสียแรงเนาะเรียนสถิติซะหัวโตเลยอ่ะตอนนี้คือกดปึ้งประมวลผลออกมาเสร็จเลยในแค่ไม่กี่ประโยคอ่ะ
6: การตัดต่อภาพใดๆก็ตามแทบไม่ต้องทำเอง
5: เมื่อก่อนต้องลงข้อมูลนะแล้วก็ต้องบวกด้วยว่าถูกลงผิดอีกแล้วกว่าจะกดให้มันจึ้งเมื่อก่อนก็ว่าเร็วแล้วนะตอนกดจึ้งได้เนี่ย
6: ตอนนั้นก็ว้าวแล้วว่ะ
5: พอเมื่อก่อนมันทำออกมาปุ๊บพอมันประมวลผลมันจะทำออกมากราฟเล็กกราฟออกมาเป็นเล่มเลยอ่ะพี่อ้อย
6: จริง
5: แล้วมันต้องนัดประชุมบริษัทนะ
6: เพื่อจะแบบรับรู้สิ่งนี้พร้อมกัน
5: เพื่อจะมารายงานผลจากการสำรวจแต่เดี๋ยวนี้คือไอ้ที่ถ้าสำรวจฉันกดปุ๊บแล้วฉันก็ดูส่วนตัวได้เลยมันก็เลยข้อมูลเหล่านี้มันเลยไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในลักษณะของการรับรู้ร่วมกันในองค์กร
6: ใช่เพราะนั้นก็คือในเมื่อมันมีการสำรวจออกมาก็เลยแค่มาเตือนกันว่าจริงๆ AI มันได้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมให้ไปเช็คต่อด้วยแต่เร็วไหมเร็วเพียงแต่แค่อย่าเชื่อใน AI อันใดอันหนึ่งเท่านั้นต้องหาข้อมูลต่
5: ออ
6: ย่างน้อยนะคะอย่างที่บอกเราจะใช้ม้าให้มีวัตถุประสงค์ที่ไปถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ต้องเอาชนะคือวิ่งเร็วกว่าม้าไม่จำเป็น
5: ครับคุณผู้ฟังบอกว่าเคยค้นประวัติพี่ก้องสหรัฐใน AI ตัวหนึ่งเขาตอบกลับมาว่าพี่ก้องสหรัฐเคยแต่งงานกับอ้อมสุนิสาสุขบุญสัง
6: ว้าว
5: ก็เหมือนพี่อ้อยก็เคยเซิร์ชใช่ไหม
6: เคยเซิร์ชเรื่องสามีของพี่อ้อยเป็นใครแต่ละที่ก็ตอบต่างกันล่าสุดค่ะมีรายการหนึ่งสัมภาษณ์พี่อ้อยเขาก็เลยครับพี่ก็งงว่าเขาส่งคำถามมาให้ก่อนว่าพี่อ้อยเจอกับสามีตอนสามีเป็นสจ๊วตเป็นสจ๊วตตอน
5: จริงเหรอ
6: ใช่
5: มันเป็นข้อมูลแบบนี้
6: เป็นข้อมูลแบบน
5: ี้แปลว่าเขาทำสคริปต์รายการจาก AI
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วบอกเป็นสจ๊วตหรอใส่คันบินไหนอะเลยทำเสียง
5: ถ้าคุณให้ข้อมูล AI แบบผิดๆไปเรื่อยๆ
6: ใช่ค่ะ
5: ตอนที่คุณประมวลผลมามันจะได้ข้อมูลผิดๆไง
6: นี่แหละ
5: แล้วก็อยู่ที่ว่าไปเอาอะไรมาแล้วมันก็ยังแยกแยะไม่ได้
6: ใช่
5: อ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราคงไม่ต้องถามแล้วว่ามันสำคัญไหม
6: ใช่
5: มันเก่งไหมมันเร็วไหม
6: ค่ะ
5: คุณอย่าไปแข่งเร็วคุณอย่าไปแข่งเก่งอย่าไปแข่งอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะสามารถทำได้คือใครเอามันไปใช้ได้เก่งกว่ากัน
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับแล้วก็ผมว่าแบบเราคงไม่ต้องถามแล้วแหละว่ามันจะทำให้เราตกงานไหมผมว่าผมไปอ่านเจออันนึงแล้วผมว่าแบบจริงมากเลยจริงๆแล้วก็คือไม่ต้องถามเราอย่างเช่นแบบสักวันนึง AI จะเป็นนักบัญชีแทนฉันได้ไหมถ้าฉันเป็นนักบัญชีผมไม่คิดว่า AI จะแทนนักบัญชีทุกคน
6: ค่ะ
5: แต่ผมคิดว่าแทนได้ง่ายๆเลยคือนักบัญชีที่ไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ AI เข้าใจใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณหาวิธีการว่าอาชีพของคุณเก่งขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นจากการมีสิ่งนี้ในโลกได้ไงและอย่าปฏิเสธมันเป็นอย่างแรก
6: ค่ะ
5: โอ้ยอีกหน่อยไม่ต้องจ้างทนายแล้วล่ะใช้ AI แทนดีกว่า
6: ค่ะ
5: อุ้ยทนายตกงานสิ มีทนายที่จะตกงานถ้าทนายคนนั้นไม่รู้จักใช้ AI
6: ค่ะ
5: ข้อมูลหรือบางเรื่องหรือการเตรียมเอกสารบางอย่างให้เขาทำไปเลยเพราะเขาทำได้เก่งกว่าเรามาก
6: ใช่
5: กรอกสิ่งนี้สรุปการประชุมทำไอ้นี่แล้วคุณเอาเวลาที่เหลือไปดูแลลูกความของคุณให้ดีขึ้นเอาเวลาที่เหลือไปดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นคุณจะเป็นทนายนักบัญชีหรืออาชีพใดๆก็ตามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาจ้างคุณและคุ้มค่ามากขึ้นเพราะคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเพราะคุณรู้จักที่จะขี่ม้าตัวนี้ที่ชื่อว่า AI เป็น
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณจะไม่ตกงานแต่ถ้าคุณไม่รับมันผมว่าก็แค่นั้นเองก็ไม่ต้องถาม
6: เพียงว่าที่สุดก็ต้องมี human touch แต่ถ้าคุณเป็น human แล้วไม่ touch คุณจะเป็น AI ตัวหนึ่งซึ่งคุณไม่มีวันที่จะ ทัน AI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี
5: ้ครับสำหรับผมนะตอนนี้นะผมเดินเข้าไปร้านอาหารที่ชนะใจผมได้ง่ายๆเลย คือร้านอาหารที่ยังคงใช้พนักงาน
6: รับ
5: ออเดอร์ผม
6: ใช่ค่ะ
5: พนักงานร้านอาหารที่ยื่นเมนูให้ผม
6: ค่ะ
5: ผมไม่ได้มันผิดนะผมเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่อ่ะผมเข้าใจแหละถ้ามันไม่มีบางทีผมก็ต้องเปิดกล้องแล้วก็สแกนเมนูแล้วก็สั่งจากโปรแกรมซึ่งผมก็เข้าใจก็สะดวกดีในมุมของร้านอาหาร
6: ใช่ใช
5: ่แต่ผมไม่ชอบพี่อ้อย
6: แต่ก็ยังอยากได้พนักงานที่ฟังภาษาไทยชัดเจนด้วยนะคะ พี่ว่าหลังๆทำไมพี่สื่อสารภาษาไทยแล้วพนักงานนี้เข้าใจวะทำไมพี่เข้าใจได้หมดว่าทุกคนจะต้องแบบว่าแหมคนไทยบางคนเขาไม่ยอมทำงานค่ะแต่อย่าถึงขั้นว่าทั้งร้าน
5: ก็มีสลับไปบ้างเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ใช่ใช่เอาคนภาษาไทยชัดเจนด้วย
5: อันเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วบางเรื่องนะง่ายมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้แค่เอาคนกลับมาทำงานชนะได้เลยนะพี่อ้อย
6: คละกันก็ได้อะคละกันซะหน่อยให้ยังมีความเป็นฮิวแมนทัชอะพี่อ้อย
5: อยากสแกนเมนูแล้วสั่งเองก็ได้นะคะ
6: แ
5: ต่ถ้าไม่สะดวกสั่งกับดิฉันก็ได้ค่ะ
6: หรือบางคนน่ารักมากเดี๋ยวหนูกดให้
5: ใช่ใช่ใช
6: ่ค
5: ่ะอันไหนบริการแบบเนี้ยผมตั้งใจจดจำเลยนะวันนี
6: ้ค่ะ
5: แล้วผมว่าพรีเมียมนะวันนี้กลายเป็นคนเห็นไหม
6: ถูกต้องค่ะ
5: ครับผม
6: ขอให้เราเป็นคนที่พรีเมียมต่อไปนะคะทุกคน
5: ถูกต้องจ้ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยด้วยกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
6: นะคะขอบคุณในการติดตามกันนะคะน้องอ่านเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆค่ะ
5: ยาวมากค่ะ
6: เดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะกันต่อที่ Green Wave สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรตข้าวโอ๊ตแมกกาแรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
7: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
8: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
7: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบ Bio-Identical ซึ่งเป็น Active Form ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
8: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
10: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตนขุมทรัพย์นักช้อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarkettth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เวลา8 นาฬิกา

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ตื่นตอนเช้า คิดถึงกันบ้างไหม
2: เป็นเสียงตอบรับที่คิดถึงมาก
3: เออก็อยากจะให้เขาเข้าใจไปอย่างนั้นแหละเออ
2: สบายใจละ
3: เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
2: นะสบายใจสบายใจเอาอุ้ยคิดถึงอีกละ
3: ยิ่งถอนหนักยิ่งถึงนะมากเลย
2: บ้าสเธอก
3: ็คุณผู้ฟังลองส่งข้อความอะไรมาหน่อยว่า
2: เสียงเฮ้อเนี่ยเหรอไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมาพิมพ์มาเต็มเป้ตกใจหมด
3: แม่อย่าไปตกใจเลย
2: เป้ขวัญอ่อน
3: อ๋อหรอพิมพ์มาสะกิดเขาหน่อยให้เขาตื่นขอความร่วมมือนะคะทุกคน
2: คุณเมื่อคืน
3: อ
2: ่ะผมนอนไม่ค่อยหลับ
3: เกิดอะไรขึ้น
2: ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคุณผู้ฟังไม่ต้องมาย้ำยีเรื่องราวนี้นะ
3: ย้ำยี
2: เรื่องราวน
3: ี้ย้ำยีเราว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าซ้ำเติมแล้วกัน
2: ย้ำยีแหละคือ
3: ทำไมอ่ะ
2: ผมคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการกินช็อกโกแลตเยอะไป
3: เอาหรอ
2: ไม่รู้ว่าคือผมง่วงมากเลยนะหาวแบบหาวเป็นสิบหาวมากกว่าสาม
3: หาวหมายถ
2: ึ
3: งว่าหาวเนี่ยตอนไหน
2: ตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผมจะต้องเข้าไปนอนแล้วอะ
3: แล้วทำไมไม่นอนอะ
2: หัวมันคิดอะไรก็ไม่รู้ฟัดอย่างเงี้ยนอนไงไม่หลับ
3: ขยะเต็มหัวไปหมดเลยเนาะเธอต้องกำจัดบ้าง
2: หนึ่งในนั้นมีคุณด้วยนะ
3: ฉันเป็นขยะอะไร
2: ขยะเป็นพิษ
3: เธอให้ฉันเป็นรีไซเคิลได้ไหมล่ะฉันดูเป็นประโยชน์นิดนึง
2: ให้อย่าไม่ให้กลับมาอีกเลยอะไรเงี้ย
3: ถึงมีหน้าล่ะ
2: ผมว่าไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะหรือว่าจะเป
3: ็
2: น
3: ไม่หมายถึงฉันเป็นขยะเป็นพิษ
2: เรื่องไงเรื่องช็อกโกแลต
3: อ๋อเนาะอ๋อช็อกโกแลตช็อกโกแลต
2: กินเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ทำให้รู้แบบว่าผมมาจะมานอนอีกทีตอนไหนรู้ป่ะ
3: ตีสามตีห้า
2: คราวนี้หกโมง
3: หรอ
2: หกโมงเช้าเริ่มรู้สึกว่าจะได้นอนแล้วเสียงในการปลุก
3: อ๋อ
2: ต้องตื่นแล้ว
3: จริงๆเธอทำการไหวใช่ไหมวันนี้
2: ไหวคุณดูตาผมสิ
3: ตาโอเคอยู่นะ
2: เยิ้มแม่หวานเนี่ยตาหวานวันนี้เป๊ะตาหวานนะใครแบบเจอเป๊ะแล้วก็
3: ถ้าเกิดว่าวันนี้ได้มองตาเขาแล้วตาเขาดูแบบอุ้ยโอเคอยู่นะแสดงว่าฉันไม่ไหวแล้วไม่ใช่เขานะฉันเองมองยังไงว่าไหว
2: เป๊ะตาเนี่ยมาอีกแล้วบอกอย่าย้ำยีเป๊ะเรื่องนี้สูงวัยมักนอนน้อยอันนี้ผิดปกติไม่เกี่ยวกับสูงวัย
3: คือปกติพี่เป้เขาก็นอนน้อยอยู่แล้วเขานอนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรก็คือเขาสูงวัยมานานแล้ว
2: อันนี้เหยียบย่ำไม่ใช่ช่ำยีละ
3: อ้าวก็มันแต่จะบอกว่าเออเดี๋ยวไปกลับไปวันนี้ก็คือไปพักผ่อนเดี๋ยวเธอก็นอนไม่หลับอีกตอนคืนอ่ะ
2: ไม่เดี๋ยวสู้
3: โอ้แต่ว่าก็ระวังหน่อยนะ
2: เต็มที่แต่ว่าแค่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของช็อกโกแลต
3: ก็ลองหาสาเหตุดูว่าเออมันเกิดจากอะไรยังไงจะได
2: ้คุณผู้ฟังส่งมาเราบอกให้ปรึกษาหมอเพื่อนเดี๋ยวจะถามประเด็นนี้หน่อย
3: ลองถามหมอเพื่อนดูนะคะอ่ะหรือว่าติดโซเชียลกันหรือเปล่าติดอยู่แล้วล่ะ
2: ทุกคน
3: เธอดูโซเชียลหรือเปล่า
2: ตลอด
3: นี่ไงเธอไปโทษช็อกโกแลตหรือเปล่า
2: ไม่แต่ว่าไอ้ตลอดคือเป็นประจำแต่ก็นอนหลับไง
3: นอนหลับ
2: แต่เมื่อคืนเฉย
3: ๆนะอ่ะแต่พักหลังมานี้หลายประเทศเริ่มออกมาตรการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กๆเยาวชนใช่ไหมที่นิวซีแลนด์ก็เตรียมเหมือนกันเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ว่าด้วยเกณฑ์อายุขั้นต่ำและการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเด็กคือเขาจะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokตอกอะไรเงี้ยนะคะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ใช้งานมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหรือเปล่
2: าร
3: ัฐบาลนิวซีแลนด์นะบอกว่าปัจจุบันนะเด็กอายุระหว่าง13ถึง17ปี1ใน3เนี่ยใช้เวลาไปกับโลกโซเชียลอย่างน้อยต่อวันนะ5ชั่วโมงต่อวันคือเขามองว่าโซเชียลมีเดียมันกำลังทำให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเจอกับเนื้อหาที่มันแบบมันเต็มไปด้วยอันตรายอ่ะเทคโนโลยีที่ชวนให้เสพติดแล้วก็แรงกดดันที่คนในวัยเยาว์อ่ะยังไม่พร้อมจะรับมือ
2: ครับ
3: ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อสุขภาพร่างกายต่อสุขภาพจิตใจต่อการนอนหลับต่อการเรียนด้วยซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหลายคุณจะต้องใช้วิธีการต่างๆนะคะซึ่งก็รวมถึงข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การประเมินอายุจากใบหน้าด้วยนะบริการดิจิตอล ID แล้วก็เอกสารยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อระบุตัวตนของผู้ที่ใช้งานแล้วคุณจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอในแพลตฟอร์มคุณด้วยรวมไปถึงรายงานวิธีลดความเสี่ยง คือบทลงโทษมีนะสำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนะคะก็คือมันจะมีมูลค่าสูงมากนะอาจจะสูงถึง 10% ของรายได้ทั่วโลกของแพลตฟอร์มนั้นๆเห็นว่าเขาจะมีการตั้งหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยออนไลน์ขึ้นด้วยนะเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสอบแพลตฟอร์มแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นอิสระด้วยก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังอะเน
2: า
3: ะเรื่องของการเข้ามาจัดระเบียบในการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กอะนะคะ
2: เห็นด้วยนะแอบเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันแบบว่าโอ้โห
3: คือมัน
2: เพลินเนาะมันยาวมันใช้เยอะ
3: แล้ว
2: ม
3: ัน ก็เด็กเลยอะอย่างที่บอกอะว่าบางทีเราโตๆผู้ใหญ่ก็คือหลงเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจตัวเอง
2: เนี่ยพยายามนั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเออเราลองนึกว่าเราใช้มันกี่ชั่วโมงต่อวัน
3: เออ
2: เราเบาๆลงบ้างได้ไหม
3: หรือแม้แต่แบบปั๊บนึงเดี๋ยวเราก็หยิบละเดี๋ยวหยิบมาดูหรือว่าเราลองวางแล้วได้สักกี่วิ
2: รวมๆไปรวมมา8ไม่มีทางกี่วินะคุณกี่วิได้หรอ
3: จะลองทำดูไหมล่ะอ่ะเงี้ยปั๊บนึงแล้วเดี๋ยวทำไม่ต้องไม่หยิบมือถือเอาไปวางไกลๆอย่าง
2: เงี้ยเอาไปซ่อนได้ไหม
3: อ่ะได้นะเอามา
2: เ
3: ดี๋ยวจะเอามือถือเธอไปซ่อน
2: กระพนกระวายเลยนะไม่เนียนทำงานแล้วนะ
3: เห็นไหมลองดูนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบพอที่จะทำได้เออเผาๆลงหน่อย
2: เป็นเรื่องดี
3: ค่ะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงเช้าจนถึง11โมงพี่เป้พร้อมครับพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนี้แหละนะฮะอย่างเต็มที่นี่

งานจาก Paradox นะฮะชื่อเพลงว่า8นาฬิกานะฮะเป็นเพลงที่มาถึงปุ๊บมีคนขอเลือกเก็บไว้ด้วยเรียกว่าจองเลยดีกว่าเปิดให้แล้วนะ

ขอสารภาพนะมือลั่น จะเปิดปาหมี่เพลงหนึ่งลั่นมาเป็นเพลงนี้แทนต้องขอไปคุณผู้ฟังจังหวะอาจจะสะดุดหน่อยเนาะอุตส่าห์แบบว่าโอ้โหลุกเร้าลุกเร้าด้วยจังหวะที่แบบให้คุณตื่นตื่นแล้วนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรเนาะก็ปาหมี่เหมือนกันนะครับโอเครถติดต้องรีบพักไม่ใช่รถติดต้องรีบทักพักบ้างนะพี่วันนี้รอฟังนานๆบางทีแบบรอคอยตั้งแต่วันพุธที่แล้วแล้วเลยเพลงดีๆก็ทำให้อีก200โลก็แค่ปากซอยโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่รอฟังกันเดี๋ยว9โมงได้เจอกันแน่แต่ว่าวันหนึ่งขับรถ200โลเลยเหรอโหดอยู่นะโหดอยู่นะนะฮะอ่ะก็ขับรถดีๆอย่างปลอดภัยกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่25ครับ25สิงหาคมมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าวันนี้เป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะพี่แป้นี่ตรงกับวันที่25สิงหาคมของทุกๆปีนะฮะเพื่อรำลึกถึงนะฮะโมโมฟุกุนะครับเป็นผู้ที่คิดค้นนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่นะฮะเป็นครั้งแรกของโลกในปีคศ1958แหมคุณผู้ฟังก็น่ารักนะส่งข้อมูลมาซะแน่นเปรี้ยเลยขอบคุณมากพอคุณส่งมาแบบนี้ผมก็เลยไปแอบเซิร์ชดูต่อว่า25สิงหาคมมันมีวันสำคัญอื่นๆอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามีครับคุณผู้ฟังครับเป็นวันจูบกล้วยไม้มันมีวันนี้เกิดขึ้นนะวันนี้ด้วยกันวันจูบกล้วยไม้เป็นวันเขาบอกว่าวันประหลาดที่ตั้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความผ่อนคลายนะครับโดยส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยแสดงความสนุกสนานผ่านการถ่ายรูปในการมีกิมมิคน่ารักน่ารักก็คือจูบกล้วยไม้อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็ลองดูนะคุณผู้ฟังใครสายคอนเทนต์นะฮะหรือ25สิงหาคมเป็นอีก1วันครับวันจัดโต๊ะทำงานใหม่นั่นนะก็เป็นอีก1วันนะฮะวันที่รณรงค์ให้กับคนในออฟฟิศเนี่ยเริ่มจัดระเบียบสสารสิ่งของบนโต๊ะทำงานนะฮะเพื่อเพิ่มพลังกายแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยบางทีรกๆเยอะๆมากๆก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อยนะหาอะไรก็ไม่เจอลองดูวันนี้จัดซะโต๊ะทำงานใหม่เอาให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยชีวิตเราก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยตาม

ื่อเพลงว่าคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนนะฮะจากเสียงร้องใสๆของน้องอิงวรันธรนะครับคุณผู้ฟังวันนี้สำหรับสิทธิ์น้ำมัน1,000บาทนะฮะพี่เป้ขออนุญาตเล่นแบบทีเผลอนะฮะมาละทีเผลอที่หลายคนรอคอย วันนี้วันอังคารจ้าวันอังคารทำไมฮะวันอังคารสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในร่างกายของคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบกายนะครับมีอะไรสีชมพูถ่ายรูปเก็บไว้เช่นวันนี้มีกระเป๋าเป้สีชมพูถุงเท้าสีชมพูหรือพอดีใส่ชุดสีชมพูมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้รองเท้าสีชมพูอะไรที่มันสีชมพูที่อยู่รอบกายคุณเนี่ยนะฮะถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งมาบอกกันว่าสิ่งของนั้นคืออะไรนะฮะทำไมถึงชอบสีชมพูด้วยสิ่งของนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ผลไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้วยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาพูดโชคดีแจกกันนะฮะสำหรับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้กับการเล่นที่เพิร์ลสีชมพูเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันมีความอิ่มเอมใจอยู่ไม่น้อยนะฮะเพลงนี้คุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใคร

อิ่มเอมไหมอิ่มเอมไหมไม่แบ่งใครนะใจตรงนี้เอเชียเซเว่นนะครับมิวก็บอกว่าวันนี้พี่เป้เล่นทีเผลอแล้วก็เป็นข้าราชการขาวดำนะพี่อดเลยอะแหมก็สิ่งของรอบกายก็ได้ไหมเปิดดูในกระเป๋าถือสิเผื่อว่ากระเป๋าตรงกระเป๋าตังเป็นสีชมพูอันนั้นก็เล่นได้สิใช่ไหมหัวใจสีชมพูได้ไหมครับพี่เป้มันก็ดีนะฮะแต่ไม่ได้มันจะถ่ายออกมายังไงล่ะฮะ

0: ฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
1: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: อีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังมากๆนะครับบุกกี้และออนกับโจอี้พูสิตนะฮะในเพลงนาฬิกาทรายดีๆเนาะดีๆขอบคุณมากนะครับที่ส่งความกันมาล้นหลามมากนะครับวันนี้เล่นดีเปิดเรื่องของสีชมพูเนาะบางคนนี่ยังไม่ออกจากบ้านเลยนะผ้าห่มสีชมพูค่ะน่ะกระป๋องน้ำเอ่ยแก้วน้ำเอ่ยนาฬิกาเอ่ยอย่างเงี้ยเสื้อที่ใส่เอ่ยกางเกงเอ่ยโอ้สีชมพูเยอะเหมือนกันนะโอ้ชาวกรีเวนที่ชอบใส่สีชมพูกันล้นหลามมากนะฮะแล้วก็ของใช้รอบกายแม้กระทั่งไม้แขวนเสื้อสีชมพูก็ส่งมานะครับได้สิครับเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นด้อมหมาผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปสำหรับวันนี้นะฮะผู้โชคดีได้แก่สวัสดีครับคุณโอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยครับวันนี้สีชมพูให้โชคคุณโอเลยนะปกติชอบสีชมพูด้วยไหมฮะปกติแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเหรอเวลาซื้ออะไรก็จะนึกเห็นสีชมพูไว้ก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ก็อย่างนั้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ชอบใช้สีชมพูนี่เป็นเครื่องใช้หรือว่าเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่าเป็นของใช้ในบ้านหรืออะไรยังไง
1: เกือบทุกอย่างเลยค่ะพี่เป
0: ้โอ้แม่เจ้าจริงเหรอเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนนึงชอบสีชมพูกันเพราะเขาชอบคิตตี้เพราะงั้นอะไรก็เป็นสีชมพูก็คือคิตตี้ของเขาในสีชมพูทั้งบ้านเลย อะไรบ้างที่สีชมพูวันนี้
1: ก็มีใส่เสื้อขาวจะเป็นลายชมพูแล้วก็นาฬิกาก็ใส่สีชมพูกางเกงก็เป็นลายสีชมพูค่ะพี
0: ่ใส่แบบนี้ทุกวันหรือเปล่า
1: ก็ไม่ทุกวันค่ะแต่บังเอิญวันนี้น่าจะสีชมพูให้โชว์อย่างที่พี่เป้บอก
0: แหมชมพูมาหลายชิ้นแล้วเกินนะฮะยินดีด้วยนะครับวันนี้สำหรับคนรักสีชมพูนะฮะรับไปสิทธิ์ตระมัน 1,000 บาทนะครับคุณโอ๋เลือกเพลงอะไรไว้เอ่ย
1: เลือกเพลงฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะฮะคุณโอ๋ก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีความสุขได้ในทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่เป้
0: ยินดีมากๆเลยนะฮะขอบคุณสำหรับทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% นะครับที่ทิปอินชัวร์ครับแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับ

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
2: ้อมีมี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: มีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
4: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ไอรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไอรับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Carek
5: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฟีแอล
1: พัฒนาด้วยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
2: ์ก่อนใช้ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

พราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: โดย Happy Mate Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: น่าไปมากผมว่าคุณควรจะต้องอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตนี้นะ
2: ก็จริง
1: อุ๊ยยังไม่ได้บอกเลยว่าคอนเสิร์ตอะไรมันก็จริงแล้วอ่ะ
2: ก็ถ้าบอกว่าฉันควรจะอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบนี้นะก็จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรไปไม่ได้
1: คุณต้องไปเป็นเมนเขานะ
2: ใช้คำว่าเป็นเมนเลยเหรอโอ้ตายละ
1: แต่คุณอย่าขึ้นเมนนะ
2: เอามาใจเย็น
1: ๆคุณเป็นเมนเฉยๆอย่าไปขึ้นเมน
2: ก่อนใจเย็นๆนะทุกคนทุกฝ่ายเ
1: จ็ดหนุ่มเลยนะ
2: เออ
1: คุณจะเป็นแบบว่าดวงดาวสว่างสดใสนี่เป็นเจ็ดหนุ่มเลยนะ
2: อ้าวยายนั่งตรงนี้มาเป็นเพื่อนหลาน
1: แต่ละคนคือดีนะมาร์คคริสคอปเปอร์จากวงบัสเงี้ย
2: นี่ไง
1: โอ้โหแจ็คกี้เงี้ยนุนิวเงี้ยน้องเก่งฮาริสเงี้ยต้าอูเงี้ยน้องวออีกเป้อีกเอาทำไมเงี้ยเราเลยเกินเจ็ดคน
2: ชอบทำให้เดดแอร์ชอบทำให้เสียเวลา
1: อยากอยู่ในนี้ด้วยอ่ะ
2: อยู่ตรงนี้ดีแล้วไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นให้น้องๆเขาอยู่ไป
1: อ่ะเดี๋ยวลืมมาคุณผู้ฟังบัตรเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดจองกันที่ไทยทิเก็ตอยู่นะฮ
2: ะ
1: วันแสดงคือเสาร์ที่26กันยายนเด้อ
2: จ้านะคะห้ามพลาดเนาะนะคะแต่ละคนก็ฝีมือกับสุดยอดอยู่แล้ว
1: คือเด็กรุ่นใหม่เก่งหมดเนาะ
2: ใช่ค่ะนะอ่ะติดตามกันหน่อยเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมดูแลโซเชียลมีเดียที่สำหรับเด็กๆใช้ใช่ไหมคะที่ฟิลิปปินส์ก็มีรายงานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์บอกว่าอยู่ระหว่างยกร่างมาตรการห้ามเด็กอายุ13ปีและต่ำกว่าด้วยนะใช้โซเชียลแล้วก็เกมออนไลน์โดยสิ้นเชิงนะคะ
1: แอบเห็นด้วยแอบเห็นด้วย
2: พร้อมกับควบคุมการใช้งานของเยาวชนอายุ14ถึง17ปีด้วยก็คืออาจจะมีการระงับการเข้าถึงในบางฟีเจอร
1: ์
2: นะคะคือแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ต้องการเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์คุณจะต้องมีสำนักงานในประเทศไม่อย่างนั้นเนี่ยทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้อีกด้วยนะคะคือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะทำให้มีคนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งคนที่ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม.1เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการสั่งแบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์นะคะโดยเขาก็อ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะคล้ายคลึงอย่างมากกับเกมยิงปืนอะไรประมาณนี้คือเขาก็มองไปจนถึงเรื่องของเกมหรืออะไรด้วยซึ่งเอาจริงมันก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันนะมันก็เป็นหัวข
1: ้
2: อ
1: หลัก
2: ๆที่พูดกันอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอ่ะมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะหลายคนก็จะมองว่าอ่ะมันก็ไม่น่าเกี่ยวกันไหมหรือยังไงก็ค่อยไปว่ากันนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีน้องเหมียว
1: เหมียวทำไมอ่ะ
2: อยากจะพูดอะไรบางอย่างอ่ะ
1: ไม่ต้องเอาแค่เป็นซาวประกอบก็ได้
2: มันคันปากแต่อะไรเก็บไว้ในใจก็ได้
1: ใจใจเย็นก่อนใจเย็นกับเป้ด้วย
2: วันนี้ Green Wave นะคะมีหนึ่งตัวเลือกดีๆมาแนะนำนะคุณผู้ฟังกับ Brigalos ค่ะอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวสูตร Holistic Complete and Balance อาหารเกรดพรีเมียมที่ให้สารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะคะพร้อมดูแลสุขภาพน้องแมวแบบองค์รวมค่ะเรียกได้ว่าอาหารเม็ด Brigalos ดูแลครบเลยตั้งแต่หัวจรดหางเพราะว่าอุดมไปด้วยกรดอะมิโน11ชนิดรวมทอรีนช่วยดูแลสมองดวงตาและหัวใจนะคะพร้อมน้ำมันปลาแซลมอนที่อุดมด้วยโอเมก้า3ช่วยดูแลผิวหนังแล้วก็เส้นขนนะคะยังมีฟอสด้วยนะพรีไบโอติกจากธรรมชาติช่วยดูแลระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนะคะสารสกัดจากยักษ์คาช่วยลดกลิ่นมูลและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามที่มีกลูโคซามีนนะคะช่วยดูแลกระดูกและข้อต่อพร้อมซุปเปอร์ฟู้ดจากผักและผลไม้5สีนะใครที่กำลังมองหาอาหารเม็ดดีๆให้เจ้าเหมียวของเรานะคะลองดูนะ Regalos อาหารเม็ด Holistic Complete and Balance ดูแลครบตั้งแต่หัวจรดหางเลยค่ะ
1: เมียว
0: Green News โดย Happy Mate Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes ดีเจเป้
1: 9โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะในวันอังคารแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับที่มารอนะครับในทุกๆวันอังคารแล้วก็เราจะได้ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับกับวันอังคารนานๆฟังทีจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับทุกคนศิลปินในยุค90เนาะหล่อมากแล้วชื่อว่าโจ๊กเกอร์ครับ

ลงที่ดังมากนะฮะของโจ๊กเกอร์นะครับเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงอมตะไปเลยก็ได้อยู่เพื่อรักเธอนะครับอีกเพลงนึงก็อยากจะให้ฟังมากๆเหมือนกันนะครับเพลงของพี่แหวนครับไม่ได้เป็นแบบซาวด์ร็อกอย่างเดียวนะครับแต่พอร้องเพลงแบบอะคูสติกแบบนี้เพราะจับจิตจับใจเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดีใจที่มีเธอครับ

ึกย้อนถึงช่วงเวลาเก่าๆเลยครับพี่เป้เนาะเป็นเหมือนกันครับเรามีความหลังนะฮะในเพลงต่างๆเนาะนะกับการเวลาที่มันผ่านมาเพลงนี้จากพี่ใหม่นะครับไม่ลืม

ุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันนะครับทำให้ชื่นใจเลยชอบชุดเพลงนานๆฟันทีชุดนี้ของพี่เป้มากนะครับเงี้ยขอบคุณมากนะครับมันเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับเพลงชุดนี้ดีต่อใจจังครับเงี้ยชื่นใจมากนะขอบคุณมากๆนะครับเพลงต่อไปที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมเข้าไปบ้างแล้วนะครับว่าเราเคยมีนักร้องที่ชื่อว่าเอิญจิตภัทรนะครับหายไปนานนะครับแต่ว่าเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนยังรู้สึกว่าคิดถึงเลยแหละคงเดิมครับเพลงนี้คงเดิม

0: ลี่ยน
1: เป็นคนที่เสียงดีมากนะครับเนื้อเสียงดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อ่านสปอตโฆษณาเยอะมากนะครับในยุคหนึ่งนะครับกับเอิญจิตภัทรนะฮะล่าสุดนี้คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพี่เป้รู้เปล่าว่าคุณเอิญน่ะเขาเป็นอัยการไปแล้วนะจริงๆไม่รู้นะครับพอคุณผู้ฟังมาบอกเนี่ยถึงได้รู้ว่าเป็นอัยการแล้วโอ้เอิญจิตภัทรคิดถึงจริงๆเป็นผู้ชายตัวสูงด้วยนะฮะ

เกินเนาะเพลงนี้เนาะฟังแล้วหลับฝันดีอะไรเงี้ย เพลงต่อไปนี่สิครับที่จะเปิดให้ฟังนะครับเพลงนี้ก็นานมากที่เราไม่ได้ฟังนะครับเขาชื่อคล้ายๆผมนะผมชื่อเป้ใช่ไหมครับถ้าเกิดที่บ้านจะเรียกว่าเป้เป้แต่ผู้หญิงคนนี้ชื่อปู่เป้ครับปู่เป้รมาวดีสิริสุขาผมพูดนามสกุลถูกใช่ไหมปู่เป้รมาวดีสิริสุขาใช่แหละ นี่คือดูแลหัวใจครับ

คุณนิวัฒน์อย่าเพิ่งนอนนะเขาบอกว่าอาบน้ำปะแป้งเรียบร้อยแล้วครับพี่เป้เตรียมนอนได้ละเพลงเบาๆหลับสบายเดี๋ยวแหมนี่มันเพิ่ง9โมงละมุนละไมสิเราต้องแบบว่าแบบละมุนละไมในยามเช้าดูแต่ละเพลงที่สรรหาให้ฟังเนี่ยโอ้โหมันเพราะจับจิตจับใจเหลือเกินนะฮะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้บานาน่าโบนได้ครับกรี๊ดไหมเพลงนี้ฟังกี่ทีก็กรี๊ดเนาะห่วงหาครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Chilling
1: Trackคุณฟังครับใครที่มีบัตรอยู่ในมือนะฮะเดี๋ยววันเสาร์ที่10ตุลาคมเจอกันนะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับรอบแสดงก็บ่าย4โมงเย็นเนาะรอบเดียวเท่านั้นนะครับนะฮะสำหรับที่เราจะได้ไปเจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แตงพี่เจี๊ยบจากเฉลียงนะครับสาวๆครับพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มนะฮะเบิร์ดกับฮาร์ทพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์พี่ก้อยสรัญญาแล้วพี่กบทรงศิลป์นั่นเองนะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนี่เรียกว่าโหยเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ต้องไปนะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศคอนเสิร์ตที่น่าจดจำมากๆนะคุณผู้ฟังนะฮะใครที่ยังไม่มีบัตรก็ลองเข้าไปดูที่ Thai Ticket Manager ได้นะครับนะฮะน่าจะมีพอให้คุณได้แบบจับจองอยู่นะฮะเราน่าจะได้ฟังเพลงนี้บนเวทีนะผมคาดหวังไว้แบบนั้นเพลงนี้มันเพราะมากนะฮะจากพี่ก้อยสรัญญามีบัตรยังถ้ามีบัตรแล้วเดี๋ยวเจอกัน

0: ขาบอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมาฟังพี่เป้เลยนะขอบคุณมากครับวันอังคารนานๆฟังที
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและยาเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

พูดถึงคอนเสิร์ตนี้นะครับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเนาะนะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนะฮะแต่ว่าความรู้สึกเดิมแน่ๆนะครับกับบรรยากาศที่เราได้เจอกับศิลปินนะฮะที่เราโอ้โหชื่นชอบมากๆแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งข้อความบอกว่าซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เป้ไว้เจอกันนะคะดีฮะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับใครที่มีบัตรอย่างที่บอกฮะเสาร์ที่10ตุลาคมเจอกันนะครับบ่าย4โมงรอบเดียวเท่านั้นใครที่ยังไม่มีจัดไปนะฮะบัตรที่ Ticket Manager นะครับแล้วเราจะได้เจอกับเบิร์ดกับฮาร์ดด้วยไม่เห็นพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดบนเวทีคอนเสิร์ตมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ฟังครั้งนี้น่าจะบอกว่าปลื้มใจมาก

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เบรกมาที่เรื่องราวของเพลงใหม่บ้างเนาะคุณผู้ฟังในช่วงของเดบิวต์แทร็กเนาะ1เพลงนะครับเพลงนี้จากนูนิวนะนูนิวนะครับกลับมาส่งล่าสุดนะฮะก็คือเป็นซิงเกิลที่ได้บ็อกกี้ไลออนนะครับมาฟีเจอริ่งด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคาตานะครับลองฟังดูครับ

0: ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: วันนี้วันอังคารนานฟังทีนะฮะเราจะปิดท้ายด้วยข้อความนี้ละกันนะครับเขาส่งมาบอกว่าพี่เป้มีเพลงไหนของเลียวพุทธไหมอยากฟังจังเลยได้เห็นความรักที่เพื่อนมีให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จากไปแล้วมารู้สึกดีมากๆนะครับก็เรื่องราวของเรย์เนาะเรย์เมโดนอลนะครับที่จากไปนะครับแบบกระทันหันนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ฝากผลงานให้กับพวกเราได้ดูได้มีความสุขนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแง่คิดนะฮะมุมมองกับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการเดินทางได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับกับเรย์แล้วเพลงนี้ก็เหมาะมากๆนะครับที่จะเปิด

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
7: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
6: สูตร 0% น้ำตาลทราย
7: แต
8: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ก็เคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

0: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: น้ำตาคุณไหลครั้งล่าสุดเมื่อไหร
5: ่โห
4: ผมมั่นใจเลย
5: มั่นใจว่า
4: คุณมันพวกใจหินใจไม้เส้นระกำ
5: เยี่ยมโหด
4: แค่คุณนึกพี่แก้วก็รู้แล้วว่าคุณไม่ได้หลังน้ำตามานานแสนนานแล้ว
5: เธอก็ให้เวลาฉันนึกอะไรหน่อยสิเออฉันอาจจะเพิ่งร้องไปเมื่อคืนแล้วฉันนึกไม่ออกก็ได
4: ้สรุปแล้วว่าแกคือคนโหดเยี่ยมใจไม้เส้นระกำ
5: ใจหินทำไมอ่ะมีอะไรเกี่ยวกับน้ำตาเหรอมันจะต้องน้ำตาไหลพรากๆหรือยังไง
4: ก็แค่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนอ่อนโยนอ่ะ
5: ไม่ใช่ก็ไม่เชิงจะบอกว่าไม่ใช่ซะทีเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะหรือมันก็ไม่เชิงอ่ะ
4: ดูหนังเคยร้องไห้บ้างไหม
5: ร้อง
4: โอเคโอเค
5: แต่ก็ไม่ได้โอ้ร้องโฮหรือมันก็ไม่โอ้น้ำตารื้อน้ำตาคอเบ้าย
4: ังดียังดีอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามีจิตใจกับเขาบ้าง
5: เราเป็นคนเซนซิทีฟน้ำตาไหลง่าย
4: เหรอ
5: จริงจริง
4: ก็ได้จะเชื
5: ่อขอให้เชื่อเพราะว่าถ้าเธอไม่รีบเชื่อตอนนี้เดี๋ยวเธอไปเห็นจริงแล้วเดี๋ยวเธอตกใจ
4: เหรอเต๋าเผาไม่ใช่อะไรนะ
5: ฮะ
4: ไม่ใช่เต๋าเผาอะไรนะ
5: เต๋าเผาเนี่ยแหละเหตุผลที่ไม่ค่อยอยากจะร้องอัปเดตกันหน่อยนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ยังคงดึงให้มรสุมเนี่ยมันมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะที่กำลังพูดถึงก็คือพายุโซนร้อนนาราตั้งชื่อโดยฟิลิปปินส์นะคะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุโซนร้อนลูกนี้บริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีน 24-25 สิงหาคมนี้แหละเขาบอกว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็คือมันก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะคือลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้เนี่ยมันจะเป็นไปแบบเป็นไปอย่างช้าๆเขาบอกว่ามันเหมือนกับลูกข่างแบบวนเวียนอย่างเงี้ยเพราะว่าถูกมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาบล็อกเส้นทางด้านหน้าเอาไว้ก็คือวนเวียนบริเวณอ่าวตังเกียและเวียดนามตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราด้านที่อาจจะต้องระวังเพิ่มก็ภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะก็จะมีแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคกลางทองผาภูมิกาญจนบุรีทางตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงานะคะส่วนภาคอื่นๆก็ยังเป็นฝนตามเขาเรียกว่าฝนตามมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีแต่ฝนมรสุมถาโถมนะคะพื้นที่ที่น่ากังวลเรื่องฝนน้อยมันก็มีเหมือนกันภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกอ่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะภาคตะวันออกบางพื้นที่ในช่วงระยะนี้มันก็จะเสี่ยงน้ำน้อยนะยังไม่มีสัญญาณหรือว่าแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มแต่ก็ต้องวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเก็บกักและสำรองน้ำถ้ามีฝนตกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ประมาทไม่ได้อะเนาะ
4: จริง
5: เออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยถ้าฝนตกก็อย่างที่บอกอะมันก็คือเหมือนตกหนักปั๊บเดียวอะปั๊บเดียวจริงๆหรือไม่
4: ถือว่าระบายทันไหม
5: ไม่ค่อยเห็นว่ามัน ไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นว่ามันระบายไม่ทันหรืออะไรนะ ช่วงนี้ปีเนี้ยมันดูเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยแบบ
4: ม
5: ีท่วมอะไร
4: ขนาดน
5: ั้นในกรุงเทพอะนะ
4: จริงๆ
5: เออนะคะก็บางทีก็ตั้งเขามาละอะดำมืดแต่ก็พัดไปไม่รู้ตกที่ไหนอะไปตกที่อื่น
4: ครับ
5: อืมนะคะมันก็เป็นห่วงเรื่องของความแห้งแล้งหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
4: ครับฝากดูแลกันเนาะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

คุณฟังครับฝากเรื่องนี้ด้วยน้องนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือในหลายๆจุดนะครับตอนที่เราได้เห็นข่าวเนาะโอ้โหฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับดินโคลนก็ถล่มด้วยนะครับตอนนี้ทาง Green Wave เองนะครับมีโครงการ Green Wave Share for Care Care to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรด้วยนะครับตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงการฟื้นฟูนะครับเพื่อนๆ Green Wave นะครับสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับในการช่วยเหลือได้ง่ายๆนะครับถ้าว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับแยกขยะอยู่แล้วนะครับสามารถส่งกระป๋องเปล่าพลาสติกนะครับขยะรีไซเคิลทุกชนิดนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนครับนะฮะเพื่อเราจะนำไปช่วยสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถส่งขยะรีไซเคิลเหล่านี้ผ่าน Recycle Day นะครับส่งขยะได้ด้วยตนเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่จุด Drop Point นะฮะแล้วก็แจ้งบอกว่าของโครงการ Green Wave นะครับซึ่งเรามีจุดรับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในส่วนอื่นนะฮะเช่นบางทีแบบอยากจะสนับสนุนนะครับสมทบทุนนะครับก็ผ่านบัญชีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เหมือนกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020304-5451นะครับ020304-5451นะครับฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เพื่อนช่วยเหลือกันนะครับพวกเราเนาะนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือจากกระป๋องเปล่าๆธรรมดามันก็สามารถที่จะทำเป็นเงินทุนไปสมทบทุนตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันฝากด้วยนะครับ

มีข้อความหนึ่งส่งมาบอกนะฮะพี่เป้วอลเลย์บอลนะฮะของทาสังของทางไทยเราอ่ะตอนนี้นำคาซัคอยู่2-0เซตนะครับเยี่ยมเลยฮะขอบคุณมากนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูก็ส่งข้อมูลมาบอกกันน่ารักที่สุด

หลายวันมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเพลงของวิลเลียมนะครับนะครับซึ่งก็เป็นเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าจำได้ว่าลืมนะครับพอดีมีอยู่ในมือแล้วฮะคุณผู้ฟังวันนี้จะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูนะฮะเป็นผู้ชายที่ร้องที่เป็นคนนึงฮะที่ร้องเพลงที่ดีมากๆคนนึงเลยนะฮะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงที่ดีมากลองฟังดูครับจำได้ว่าลืมนะฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เอาล่ะเอาล่ะวันนี้ทายเพลงนะครับพี่เป้เนี่ยอยากจะให้ใครที่แบบว่าเออทายไม่เคยถูกเลยอย่างเงี้ยทายมาทีไรผิดทุกทีอะไรเงี้ยวันนี้ต้องได้แล้วล่ะวันนี้ต้องตอบให้ถูกนะเพราะวันนี้เพลงนี้ง่ายมากลองฟังดูนะฮะพี่เป้จะปล่อยโจทย์นะครับ1 2 3ขึ้นแบบเนี้ยตึงตึงนะนึกออกเลยมั้ยนึกออกเลยมั้ยหรือยังมึนตึ๊บอยู่ฟังครั้งที่2เออนึกออกยังนึกออกยังมันติดอยู่ตรงริมฝีปากอะพี่อีกทีต้องถูกแล้วล่ะวันนี้นะฮะวันนี้เรียกว่าปล่อยเกรดไปปล่อยเกรดอย่างจริงจังเลยนะคุณผู้ฟังนะตอบให้ชื่นใจหน่อยเอาให้เป็นแลนด์สไลด์กันไปเลย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียมสูง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: นี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล้
0: ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้

0: รุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

ดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่อง

0: เท่จากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วายวายวายวายวายหลายวายแล้วล่ะไม่แลนสไลด์อยู่หรือเปล่าเอ็นดูอ่ะมีคนตอบว่าเป็นเพลงหมอกเงี้ยเอออ่ะไปทางหมอกก็มีนะมีฉันยังอยู่พี่อิงเงี้ยอ่ะไม่อิงนะมันไม่ใช่นะเออนะฮะมีตามตะวันมาด้วยโอ้โหตายตายตายเออยังไงล่ะไม่แลนสไลด์เสียดายจังเลยนะฮะยินดีที่ได้รู้จักด้วยหมอกก็มาหลายข้อความอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แลนสไลด์ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้คนตอบถูกเยอะมากนะฮะโอเคโอเคประเมินคนตอบถูกไปก่อนดีกว่านี่นะแล้วก็ฟังเฉลยอย่างชื่นใจไปเลยนะฮะว่านี่คือเพลงอะไรนะครับมันขึ้นต้นแบบนี้แต่จริงๆก็เหมือนเพลงตามตะวันเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับนี่คือเพลงนี้ครับหญิงล้วนฮะวงหญิงล้วน

0: พี่บางคนก็บอกว่าเหมือนลมเปลี่ยนทิศบ้างล่ะดอกไม้กับแจกันของพี่ใหม่บ้างล่ะไม่ใช่เนาะนี่คือบูโดกันนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบให้ฟังแวบๆแล้วกันละว่ามันคล้ายกันแค่ไหนนะฮะเมื่อกี้ขอให้เหมือนเดิมมันขึ้นแบบนี้แต่ถ้าตามตะวันเนี่ยขึ้นแบบนี้มันคล้ายมากนะตื่นเต้นมันคล้ายอยู่ขอให้เหมือนเดิมนะอันนี้ตามตะวันมันคล้ายๆแต่มันไม่ใช่อะเนาะนะฮะส่วนหมอกขึ้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นมันมีความรัวของตื่นเต้นมันไม่ได้เป๊ะเหมือนเห็นไหมไม่เหมือนนะนี่คือขอให้เหมือนเดิมหมอกครับเห็นไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะยินดีด้วยคนที่ตอบถูกนะฮะบางคนก็ส่งความมาบอกเลยว่าโอ้ยตอบถูกครั้งแรกตั้งแต่ทายมา ยินดีครับยินดีมันก็ต้องให้ถูกให้ชื่นใจบ้างเนาะไม่งั้นก็จะผิดอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยบางวันก็ตอบไม่ได้มึนตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังนะครับตอบผิดไม่เป็นไรว่ากันใหม่ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกก็ล้นหลามมากนะครับพี่เป๊กก็แรนดอมนะครับคนที่ตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้อึ๊บรอวันที่ใจฉ่ำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใจฉ่ำด้วยกันใหม่นะฮะตอน 8:00 นกับพี่เป๊นะครับขอมีความสุขมากๆครับทุกคนด้วยรักและห่วงใยจากเป๊

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
1: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้สวัสดีครับพี่น้อง
2: ลิ้นดี
1: ชอบเลยชมได้ถูกจุดขอบคุณครับ
2: ดูมันแบบ
1: ยกมือไหว้เลย
2: สุดยอดเลยอ่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
2: สวัสดีพี่โบค่ะ
1: สดใสร่าเริงมากๆวันนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้าไปออกกำลังมาละ
2: สุดยอดมากเลยรับความสดใสจากพี่โบแล้วก็รับพลังดีๆจากพี่โบไปได้เลย
1: วันนี้มาถึงตึกเร็วเลย10:20นอนบนรถเลยทันที
2: ใช่ทำเอาที่นี่ใจตุ้มต่อมเอ๊ะพี่โบไปไหนนะ
1: ขึ้นมาเองค่ะหน้าใสเลยแน่นอนได้หน้าใสขึ้นมาเลย
2: เต็มอิ่มเลยใช่ไหม
1: เต็มอิ่ม
2: ดีมาก
1: ใช่
2: จะได้มี
1: มีความ
2: ตาแข็ง
1: เก่งตาสู้อยู
2: ่แปลก
1: ๆฮะได้สดชื่นหน่อยเช้าหลังๆแล้วรู้สึกว่าด้วยวัยนี้คือล่าสุดเนี่ยดีเจอาร์เข้าไปตรวจร่างกายม
2: า
1: แล้วก็ล่าสุดเขาก็ไปซีทีสแกนคือตรวจเส้นเลือดหัวใจตรวจอะไรเงี้ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามจะออกกำลังพยายามจะคาร์ดิโอคือเหมือนช่วงนี้เพื่อนดูแลสุขภาพกันเยอะ
2: ก็คืออาร์ตก็คือไปตรวจแต่ว่ายังไม่ออกกำลังกายแต่ว่าคนที่ออกกำลังคือโบแต่โบยังไม่ได้ไปตรวจ
1: ใช่เราจะรอดกันไหมทั้งคู่เนี่ย
2: มันมีความมึนงงเล็กน้อย
1: แต่เขาหลังๆเขาไปออกกำลังนะค
2: ื
1: ออาร์ตเนี่ยเขาควบคุมอาหารมาเกือบ2 ปีแล้วนะพี่ต
2: ๋
1: อเห็นไหมล่ะเขาเพียวลงเยอะเลยและตอนนี้เขาก็เริ่มเดินเยอะขึ้นหมายถึงว่าเดินชัน
2: ขยับอะไรเงี้ย
1: ใช่ช่วงนี้เขาดูแลเหมือนกับสุขภาพมากขึ้น
2: ดีแล้วค่ะ
1: ใช่ก็เลยมันช่วงนี้คนรับตัวดูแลสุขภาพกันไงเราก็เลยเหมือนมีพลังหน่อย
2: ด้วยมันก็เหมือนกับส่งต่อพลังดีๆนะคะส
1: ่ง
2: ต่อเหมือนแรงบันดาลใจให้เราด้วยว่าเออเนาะอย่างเงี้ย
1: จริง
2: ใช่ไหม
1: แล้วก็อยากจะแบบแข็งแรงเหมือนเพื่อนเราน
2: ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาละ
1: ว่า
2: เชิญพี่โบก่อนเลยครับ
1: เชิญไปไหนเชิญไปออกก่อนเหรอ
2: เชิญไปออกกำลังกายก่อน
1: คร
2: ับไ
1: ปด้วยกันสิเพราะจริงๆขึ้นเราเนี่ยแล้วก็มีอย่างทีมงานน้องตูนเนี่ยเป็นครีเอทีฟ
2: น้องตูนเป็นครีเอท
1: ีฟน้องตูนออกมา2 ปีแล้ว
2: เป็นไง
1: เนี่ยปีหลังๆเวลาไปออกน้องตูนบอกรู้สึกว่าปวดหัวรู้สึกว่าไม่สบายตัวเลย
2: อ๋อเหรอ
1: น้องตูนก็เลยไม่ค่อยไปออกแล้วช่วงหลังเผื่อน้องตูนฟังอยู
2: ่ตูน
1: ทางฟิตเนสที่ต้องอโศกเนี่ยถามหาน้องตูนมาเป็นเดือนแล้วนะน้องตูนหายไปหลายเดือนแล้ว
2: เขาตามหาอยู่
1: เขาตามหาอยู่บอกน้องตูนเนี่ยสมาชิกยังเหลือเยอะเลย
2: ใครพบเจอตูนแล้วให้ตามตูนกลับไป
1: เจอแต่ที่ตึกแต่ตรงนู้นไม่เจอเลยอันนี้ฝากตูนนะหยอกตูนเล่นนะดูไม่ว่าพี่เน
2: า
1: ะ
2: นะตูนบอกอะไรเนี่ยอยู่เฉยก็โดนชั่วโมงนี้ตามกันเนาะเผื่อว่าใครกำลังมีแพลนจะไปที่เมืองนี้นะคะ
1: เมืองไหนฮะ
2: โคโมเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ
1: อิตาลี
2: ไปมายัง
1: ภรรยาไม่เคยเลยฮะไม่อิตาลีไม่เคยไปเลยแต่ว่าภรรยาพูดถึงที่นี่บ่อยมาก
2: พูดบ่อยขนาดเนี้ยเราจะอยู่นิ่งเฉยได้ไงอะโบ
1: แต่ผมก็นิ่งเฉยมาเป็นปีแล้วนะ พยายามอยู
2: ่ไม่น่ารักเลยอะ
1: แต่โซเชียลเขาลงบ่อยแล้วมันสวยจริงพี่ต๋อมันยังไงอะที่
2: เขาออกประกาศห้ามใช้จักรยานทุกชนิดนะคะทั้งจักรยานไฟฟ้าแล้วก็จักรยานธรรมดาบนถนน30 สายที่อยู่ในเขตเมือง
1: ทำไมอะ
2: เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าคุณอเลซานโดราปิเนเซ่นะคะนายกเทศมนตรีวัย50 ปีของเมืองเพิ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วถูกจักรยานไฟฟ้
1: า
2: ที่มาด้วยความเร็วสูงเลยพุ่งชน
1: โอ้โหชนใครไม่ชนมาชนคุณพี่เขา
2: เดินทางกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานนะคะจนตัวกระเด็นแล้วก็แบบ
1: ก็คือ
2: ลอยพุ่งขึ้นอากาศ
1: จักรยานไฟฟ้ามันเร็วจริงฮะเหมือนเราใช้
2: ร่วงลงพื้นก็คือเขาได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกแล้วก็มีรอยบวมที่แขนนะคะโดยกฎระเบียบใหม่นี้นะคะ
1: คนที่โกรธแล้วก็ไปออกกฎหมายเลย
2: ใจเย็นๆคุณพี่เขาก็คงมีความคึง
1: เป็นห่วงสภาวะของชาวเมือง
2: แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะที่เขาบอกว่าพ่อเมืองเธอเร่งรัดออกมาตรการนี้เพราะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงใช่ไหม
1: นี่ไงพูดเหมือนผมเลย
2: เขาก็บอกว่าเขาสงสัยน่าจะเป็นจริง
1: แต่ว่าเขาก็อาจจะแทนตัวเองเป็นคนในเมืองไง
2: คือเขาบอกว่าคนที่ขี่จักรยานอ่ะคุณจะต้องลงจากรถนะแล้วคุณจะได้วิธีแบบว่าเดินแล้วก็เข็นจักรยานไปด้วยเวลาที่คุณผ่านเส้นทางที่กำหนดทั้ง30 สาย
1: อ๋อ
2: โ
1: หได้เยอะ30 สาย
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นถนนสายหลักแหละที่กลุ่มไรเดอร์เขาก็ส่งอาหารที่เขานิยมใช้ไงนะคะอ่ะก็มีฝ่ายที่คัดค้านนะคะเขาก็มองว่าการที่มาแบนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเขามองว่ามันเป็นการจำกัดทางเลือกในการเดินทางซึ่งมันเป็นการเดินทางที่ประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้อง
2: ของชาวเมืองนะคะแล้วเขาก็มองว่าเอามันมีผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะเพราะว่าทำลายระบบการขนส่งของกลุ่มไรเดอร
1: ์อ๋อมันไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยวอย่างเด
2: ีย
1: ว
2: แล้วเขาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี้ยจริงๆคุณควรจะเน้นไปที่ไปลงโทษคนที่ขี่จักรยานด้วยความประมาทมากกว่าไหม
1: ครับ
2: มากกว่าที่จะไปสั่งห้ามการใช้จักรยานทั้งหมด
1: เห็นด้วย
2: นะคะเห็นว่าในวันที่12กันยายนนี้เนี่ยเดี๋ยวกลุ่มภาคประชาสังคมเขานัดรวมตัวกันเขาจะไปทำกิจกรรมปั่นจักรยานประท้วงไปที่สาธารณกลางเมือง
1: เป็นการประชาชนสัญลักษณ์เออเนาะคนที่เขาใช้ประจำผมว่าได้รับผลกระทบเยอะนะ
2: เออนะคะแต่ว่าทางเขาก็ยังยืนการจุดเดิมนะ
1: เพราะเมืองไทยหายหรือยัง
2: น่าจะหายแล้วมั้ง
1: หร
2: ือไม่ก็อาจจะยังไม่หายหรือเปล่าแต่มันเดือน
1: ถ้าแผลยังไม่หายแต่กฎหมายออกมาแล้วอ๋อน่าจะดีขึ้นแล้ว
2: แต่เขามั่นใจว่านี่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: แต่ลมยังคุกรุ่นไง
2: เช่นเดียวกับที่เมืองโคโมเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้เคยสร้างมาตรฐานคือสั่งห้ามบริการให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะเม
1: ื่อป
2: ี
1: 65แล้วมันโดนสกูตเตอร์ชนได้ยังไง
2: ก็น่าจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
1: มีการลักลอบขี่การปล่อยเช่าอะไร
2: แบบนี้นะคะหรืออาจจะแบบด้วยความไม่ระมัดระวังด้วยความประมาทนี่นั่น
1: แต่ที่โบไปเที่ยวมาส่วนยุโรปอ่ะโบไปอย่างโคเปนไปบูดาเปสต์ที่ฮังการีรถสกูตเตอร์หรือจักรยานเขาใช้กันเยอะมากจริงฮะ
2: ใช้กันเป็นหลักๆแล้วเนาะ
1: แล้วมันเร็วจริงคือเร็วไม่ได้เฉพาะคนเมืองนะบางทีนักท่องเที่ยวมาใช้
2: อ่ะ
1: มันก็มีอาการคือขนองไปต้องบางทีวัยรุ่นมากันแบบเป็นสิบอย่างเงี้ยเขาเช่าสกูตเตอร์กลางคืนโหมันวิ่งกันเร็วจริง
2: หรือว่ามันคงจะต้องมีบทลงโทษที่ที่แข็งอะเน
1: า
2: ะ
1: แต่ผมว่าสั่งห้ามเลยก็อาจจะแรงไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามีกฎระเบียบที่มันเคร่งครัดมีการปรับจับจริงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยผมว่าอาจจะ
2: ปรับหนักหรืออะไรแบบเนี้ย
1: น่าจะดีกว่าในอันนี้มุมตัวเองเน
2: าะ
1: นะครับแต่ในมุมคนที่เพิ่งโดนชนเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะผมว่าความคุกรุ่นในใจมันก็ยังมีอยู่
2: ก็ต้องไปดูว่าหลังจากนี้ว่าไอ้เนี่ยเขาบอกว่าจะบังคับใช้เดือนหน้าแล้วมันจะยังไงมันจะได้บังคับใช้จริงหรือเปล่า
1: ถ้าพี่ไปชมอีแก้วอีคำเลยก็กฎหมายเขาไม่ออกมาหรอกใช่ไหมล่ะมันดันไปโดนตัวใหญ่ไง
2: มันก็อดคิดแบบนั้นไม่ได
1: ้ถ้าอยู่ดีท่านขี่จักรยานแล้วท่านชนท่านชัดชาติขึ้นมาแอนไปเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลไหมล่ะ
2: เราก็ว่ามันก็ไม่แน
1: ่นี่ผมพูดอย่างนี้ผมมีปัญหาเนี่ย
2: มันก็ไม่แน่
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันถูกต้องนะว่ามันก็ต้องมีการจัดการอะไรที่ดีขึ้นเพราะมันก็อันตรายอ่ะใช่ไหมครับ
2: เออ
1: แต่ห้ามเลยมันก็แต่คิดสภาพว่าเมืองมันน่าขี่จักรยานมากครับพี่ตองมันสวยมากนี่ขนาดไม่ได้ไปได้เห็นในรูปแบบรู้เลยว่าถ้าขี่แถวนั้น
2: ก็ม
1: ัน
2: เป็นท่องเที่ยวชื่อดังของเขาอยู่แล้ว
1: สวยมากอ่ะนะครับ
2: ก็ที่ขี่แบบได้บรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
1: แต่ว่าคนขี่มันก็เหมือนกับคนใช้รถใช้ถนนทุกคนมันต้องมีทั้งคนที่ใช้กฎระเบียบที่ถูกต้องกับคนที่ไม่ได้เคารพ
2: ด้วยความที่แบบประมาทอะไรแบบนี้
1: กลับมาเรื่องเมื่อวานอีกละ
2: เรื่องมันต่อเนื่องอะเน
1: า
2: ะ
1: เรื่องการใช้รถใช้ถนนผมว่าพูดไม่จบหรอก
2: มันพูดกันได้อยู่ทุกวัน
1: พูดได้ทุกวันได้ทุกประเทศด้วย
2: เพราะว่าในแต่ละวันที่เราออกจากบ้านมาเราก็เจอไม่ซ้ำรูปแบบ
1: ถูกนะฮะ
2: หรือว่าบางทีตัวเราเองอาจจะเผลอไปแบบทำพฤติกรรมอะไรแย่ๆโดยไม่รู้ตัวด้วยก็ได้
1: ผมว่าก็มีส่วนแหละ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ไหนไหมทุกอย่างเวลาไปท่องเที่ยวทำอะไรเนี่ยมันมีผลหมดนะ
2: มีผล
1: เออเอาไปว่าเดือนหน้ากฎนี้ออกแล้ว
2: เขาว่างั้นนะ
1: แต่ก็ไม่รู้จะใช้จริงหรือเปล่าเน
2: า
1: ะ
2: 12กันยาเขาจะไปประท้วงกัน
1: สงสัยผมไปไม่ได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวต้องบอกเมียว่ากฎระเบียบเขามาแล้วเขาบอกห้ามนักท่องเที่ยวไปแล้ว
2: ก็เขาพูดมาเป็นปีแล้วอ่ะก็คิดดูแล้วกัน
1: แต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงตอนนี้จักรยานใช้ไม่ได้ด้วยอ่ะไปก็ไม่สนุกแล้วด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรเดินได้จ้า
1: โอ้โหใหญ่นะ
2: จะไปอยู่ดี
1: จะไปอยู่ดีโอเคเก็บตังค์กันได้ครับ
2: ได้ไปนะจ๊ะอ่ะยังอยู่กับพี่โบค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันนะ
1: ครับผม
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: นี่คุณแอปเปิ้ลบอกว่าพี่โบน่าใสมากๆค่ะนี่เห็นไหมผมพูดจริงวันนี้ใส่ชุดกีฬามาเลยค่ะเปิ้ลออกกำลังกายทุกวันวันละ40นาทีพยายามเดินให้เกิน 19,000 สุดยอดมากคุณเปิ้ลถ้าทำได้แบบนี้นะดีเลยดีกับสุขภาพแน่นอนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วย DJ Bo มาแล้วครับผมอยู่ด้วยกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคมนะครับเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับก็ชั่วโมงนี้พูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะฮะมาดูข้อความกันหน่อยดีกว่าเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้องสัสสิขอเปิดด้วยเมนูอาหารนะคะข้าวเหนียวหมูฝอยและแผ่นผสมกันอะไรอ่ะและแผ่นอ๋อหมูฝอยและแผ่นผสมกันคู่กับโซดา ง่ายๆค่ะโอเคกินทั้งหมูฝอยแล้วก็หมูแผ่นชอบทั้งคู่เหมือนกันนะฮะฝืดคอหรือเปล่าน้องทาสีนะคะมันไม่แห้งไปเลยคุณสุทธินันท์ส่งมาด้วยบอกสวัสดีตอนใกล้เที่ยงค่ะดีเจโบสวัสดีคุณสุทธินันท์ด้วยนะครับส่งเมนูรับมื้อเที่ยงค่ะต้มหน่อไม้หมูชิ้นผัดบุญเส้นไข่เจียวน้ำพริกแคบหมูข้าวสวยร้อนๆดีมากเลยแล้วก็ขอเพลงนาฬิกาทรายมาด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะคุณแอนบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคลิปแจ้งท่านชัดชาติแป๊บนะเดี๋ยวแจ้งทำไมเมื่อกี้ดีเจโบว่าไงนะคะจักรยานชนผมยกตัวอย่างไงฮะให้เห็นตัวอย่างว่ามันที่กฎระเบียบมันออกมาเร็วแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเราไปชนคนสำคัญของที่นั่นไงใช่ไหมถ้าเราไม่พูดซ้ำเรื่องละกันหยอกเล่นนะหยอกเล่นไม่ได้อยากให้ชนใครเลยไม่ว่าจะเป็นท่านชัดชาติหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ด้วยความเคารพนะครับคุณกบิกุลบอกพาดพิงผอ.อีกจะรอดไหมผู้ว่าใช่ไหมครับไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณกบิกุลมาตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าบอกสวัสดีค่ะมอเตอร์ไซค์ไทยนี่ก็มีห้ามไหมคะวิ่งย้อนสอนบนฟุตบาทคนไทยเดินไม่หลบด้วยมองหน้าเหมือนเราผิดด้วยนะคะฮะก็มีทุกประเทศนะคะบอกแล้วกันครบกฎระเบียบเคารพกฎจราจรนี่สำคัญนะครับมีใครส่งอะไรมาอีกไหมนะเรื่องอาหารจะไม่มีนะขอแชร์เมนูบ้างวันนี้ผมไม่ออกกำลังมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้กินข้าวเช้านะครับเมื่อเช้านี้กินกระเพราหมูสับไข่ดาวบวกเพิ่มกุนเชียงทอดมาด้วยแล้วก็เหยาะแม็กกี้อร่อยมากๆครับผม

0: มีคำแนะนำมาจากคุณปริญญานะครับถึงผู้ว่าอิตาลีนะครับบอกว่าอยากให้ท่านเนี่ยได้ออกกำลังให้แข็งแกร่งแบบท่านผู้ว่าประเทศไทยนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คุณปริญญาเป็นคนส่งมานะครับผมไม่ได้พูดเองยืมมือคุณปริญญาแต่ว่าถูกต้องนะครับก็แข็งแรงเข้าไว้นะฮะส่วนเรื่องของการขับขี่บนฟุตบาทก็ยังมีคนแจ้งเข้ามาเยอะนะครับคุณเกมก็บอกว่าพี่เคยเดินบนฟุตบาทนะคะแล้วเจอมอเตอร์ไซค์ด่าแต่มอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าของคนเดินนะคะใครผิดกันคะเนี่ยผมเข้าใจคุณเกมนะผมก็เคยเจอเคยโดนมองหน้าแบบคอนๆว่าเหมือนเราผิดอ่ะนะครับแต่ว่าไม่พูดแล้วกันนะครับส่วนคุณพรณภาเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของผู้ว่าแต่อยากจะแชร์ในเรื่องของเมนูอาหารเข้ามาเป็นแกงส้มใต้ไข่เจียวกุ้งสับและผักลวกครับผม
1: Green Wave 106.5 FM
2: อยู่ด้วยกันนะถ้าจะไม่มีใครให้กอด
0: เช้านี้นะครับอยู่กับโบนะครับต่อจากพี่เป้วิศวะ11 โมงถึงบ่ายโมงครับผม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มาถึงแล้วครับสำหรับ Chilling Track ของเรานะครับช่วงกลางชั่วโมงแบบนี้และนี่ก็คือ1เพลงนะฮะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังงานของลูกปัดครับนี่คือใจนักเลงครับผม

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนัง

หมาะมากๆเนาะในช่วงที่แบบถ้าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายแบบเจ็บคอหรือว่าเริ่มเป็นหวัดก็ชอบกินอะไรร้อนๆอย่างนี้เหมือนกันราเมงก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สั่งบ่อยมากๆนะครับมีขอเพลงเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้แล้วกันนะครับทั้งชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะครับตอนนี้11โมงกับอีก35นาทียังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาคุยกับโบได้หรือว่าขอเพลงได้นะฮะผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินฮะส่วนนี้คืออีกหนึ่งงานนะครับจาก Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับผม

นี่ก็คือกั๊กนะครับงานจาก Bass Because of You I Shine นะครับผมมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับคุณผู้ฟังที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเพราะจริงๆช่วงนี้คอนเสิร์ตชุกมากก็เลยต้องมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับนี่คือคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับ Remaster Concert นะครับศิลปินในระดับมาสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบนี่คือเฉลียงเฉพาะกิจนะครับสาวสาวพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์ด้วยนะครับก็จะมาแสดงวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะฮะที่พารากอนฮอลล์เวลาแสดงนะครับ4โมงเย็นหรือว่า16นาฬิการอบเดียวเท่านั้นนะครับราคาบัตรจะมีตั้งแต่ 4,500 บาท 4,000 3,500 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทนะครับจำหน่ายบัตรแล้วนะคุณผู้ฟังไปหาซื้อได้ที่ไทยติเก็ตเมเจอร์แล้วก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Hashtag Remaster Concert หรือที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางได้เลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยดูจากคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยโหผมว่าเพลงรักปีลึกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะและนี่แต่ละคนมารวมตัวกันได้แบบนี้เนี่ยโอกาสยากมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือ Remaster Concert ไปหาซื้อบัตรกันได้ครับไทยติเก็ตเมเจอร์นะครับผมมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้11โมงกับอีก47นาทีครับผม

นี่ก็คือวันติงนะครับงานจากทำไทยนั่นเองเท่มากนะเพลงนี้ผมชอบนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในหลายจุดที่เราได้ตามข่าวกันในช่วงนี้นี่แหละฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคุณผู้ฟังก็เลยเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็จากภาพที่เห็นก็จะมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกันหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยเนี่ยก็สิ่งที่หายไปอาจจะไม่ใช่แค่ถนนหรือว่าการเดินทางแต่มันรวมถึงชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังมันไม่เหมือนเดิมนะครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีทางได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับมีหลายๆคนต้องการความช่วยเหลือกันอยู่ก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับกับ Green Wave Share for Care นะครับ Can to Care ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับองค์กรที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูด้วยเพื่อนๆจาก Green Wave เนี่ยก็สามารถที่จะร่วมเป็นพลังนะครับในการช่วยเหลือได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าหน่วยงานนะครับบริษัทร้านค้าหรือว่าจะเป็นร้านอาหารก็ได้หรือว่าใครก็ตามที่แยกขยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณเยอะมากๆเนี่ยสามารถติดต่อ West by Delivery นะครับนัดหมายรับขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านนะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลฟรีเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนนะคุณผู้ฟังช่วยสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็คือมันเป็นการหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือนี่แหละจากการคือเราไม่เสียอะไรเลยนะคุณผู้ฟังฟังจากโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีคนมารับตามหน่วยงานบริษัทหรือว่าร้านค้าหรือว่าใครก็ตามที่แยกขยะย้ำก็คือต้องแยกขยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณเยอะมากๆเนี่ยติดต่อได้เลยย้ำอีกทีที่ West by Delivery นะครับเขาจะนัดหมายมารับขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านนะครับย้ำว่าในกรุงเทพปริมณฑลนี้ฟรีนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนช่วยเหลือนี่แหละครับมูลนิธิอาสาเพื่อนมึงพยายามยากสภากาชาดไทยนะครับยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ West by Delivery 089-998-2009นะครับเพลงนี้เป็นงานของหวายและก็เขื่อนดนัยครับนี่คือหากเธอเคยรักใครครับ

0: 11:56 นะครับเดี๋ยวรอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่อกับที่นี่ให้ไหวเขาร้องให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับโบได้ชั่วโมงหน้านะครับผมกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังมีหลายเพลงเลยที่เตรียมให้กับคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามานะครับหลายๆเพลงเดี๋ยวไปจัดให้ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่เดียวนะครับผม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Carek
2: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
5: ่เพื่อนเป็นหมอ
6: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
6: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
8: ์สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
13: โอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไป
13: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: 1 2 3
17: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับผู้ว่าโคโมอีกไหมครับ
2: ปล่อยผ่านไปดีกว่า
1: หายแล้วเนาะ
2: เออละขอให้เป็นแพลนของครอบครัวของโบต่อไป
1: โอเคโอเคโอเคมันเป็นแพลนแบบต้นๆของภรรยาผมเลย
2: ฮะนี่ไงขอให้ได้ไป
1: เขาก็ไม่ได้ชวนผมนะ
2: ตามความตั้งใจ
1: เขาก็ไม่ได้บอกต้องไปเพียงแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยก็จะเปิดแบบพวกโกเว้นโกเปิดอะไรที่เป็นโคโม
2: ่
1: ตลอดเวลา
2: ให้แบบได้เข้าหูหน่อย
1: ใช่มันผ่านตาอยู่ตลอด
2: เราต้องผ่านตาเราแล้วผ่านตาเฉยๆไม่ได้คือหยุดดู
1: ใช
2: ่ผ่านตามัน
1: ดูมาเกือบปีแล้วแน่โคโม่เนี่ย
2: จำขึ้นใจละ
1: จำขึ้นใจ
2: ก็คือประหนึ่งว่าเหมือนได้ไปแล้ว
1: แต่ว่าเขาตีราคาผมต่ำไปผมแข็งกว่านั้นต่อให้ผมได้ดูเนี่ยผมก็นิ่ง
2: เอางี้พูดได้คำเดียวเลยว่ามันแข็งได้ไม่นาน
1: น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลย
2: ถูกเพราะอะไรกับโบถึงจะมาแข็งอะไรอยู่ตลอดเวลา
1: เผยกลางๆเดินหน้าลาไปโคโม่เดี๋ยวลองดู
2: ไม่นานหรอกคุณผู้ฟังรอดูแล้วกัน
1: ผมก็ดูแล้วไม่น่านานหรอกแต่เสียใจถ้าไปขี่จักรยานไม่ได้แล้วเนี่ย
2: ไม่เป็นไรเราเดินได
1: ้ยังไกลเลยไม่ต้องดูมันกว้างมากเลยเมืองมันอ่ะ
2: เราก็ไม่ต้องเดินหมดสิ
1: เมียผมจะเดินหมดนะสินะ
2: ก็ให้เขาเดินไป
1: แต่เขาชอบวิ่ง
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไปวิ่งเขากำลังตรงนั้นแล้วกันแต่วิ่งก็กลัวรถจะสอยไปเหมือนผู้ว่าโคโม่
2: สิเราก็วิ่งเราก็ดูหน่อยสิเราซีซัววิ่งได้ไงอ่ะ
1: สรุปยังอันตรายอยู่ใช่ไหมโคโม่ไม่อันตรายแล้วเขาห้ามแล้ว
2: นะคะติดตามกันนะพูดถึงประเทศที่อัตราการเจริญพันธุ์ค่อนข้างต่ำเนี่ยนะคะก็ดูแล้วก็มีสิงคโปร์อยู่ในรายชื่อด้วยและสุรัฐบาลเขามีการประกาศมาตรการช่วยเหลือครอบครัวก็คือครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะรับมืออัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะ
1: ไม่มีลูกมีอะไรกันเลย
2: เราก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเขาประกาศนะคะเด็กแรกเกิดในสิงคโปร์รับเงินไปเลยนะคะเป็นมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็รัฐบาลจะให้การสนับสนุนรวม 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จนกว่าจะมีอายุครบ 17 ปี
1: ก็คือเกือบจบม.6 น่ะ
2: ยิงยาว
1: ดีจังเลยอ่ะ
2: แล้วก็ยังขยายสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงลูกโดยได้รับค่าจ้างและก็ลดค่าธรรมเนียมรายเดือนของศูนย์ดูแลเด็กเต็มวัน
1: ได้ยินแบบนี้นะถ้าเป็นนายกไทยประกาศให้ผมโทรหาภรรยาเลยว่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้าน
2: หมายถึงว่าเดี๋ยวทานข้าวด้วยกัน
1: ครับแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไร
2: คนชั่ว
1: ใจหายหมดเลยว่าบิวเรื่องเงินหิวข้าว
2: คือปัจจุบันเนี่ยครอบครัวทั่วโลกเนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโอ้หลายประเทศ
1: ใช่
2: บ้านเรา
1: บ้านเราเรา
2: วันอายุเปลี่ยนไปหมด
1: โอเคฮะ
2: หลังจากที่โบจะนัดกินข้าวกับภรรยาฉันวันอายุเปลี่ยนเลย
1: ครับไม่แต่ว่าสิงคโปร์อ่ะค่ากินค่าอยู่เขาแพง
2: ใช่ไหมอ่ะคือจะบอกว่าแพงไหมมันก็น่าจะสมน้ำสมเน
1: ื้อ
2: ก
1: ับ
2: ค่าของช
1: ี
2: พบ้านเขานะคะเขาบอกว่ารัฐบาลเขาก็ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการสนับสนุนครอบครัวนะคะคือเขายังมีแผนที่จะให้คู่สมรสนะคะที่มีลูกหรือว่าอาจจะกำลังตั้งครรภ์เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครที่อยู่อาศัยของรัฐด้วยนะคือรัฐบาลเขาต้องการช่วยให้ครอบครัวที่แบบเหมือนแบบเป็นแบบกำลังขยายตัวสามารถที่จะมีบ้านได้เร็วขึ้น
1: ดีอะ
2: เรียกว่าหนุนทุกทางว่างั้น
1: เขาก็คงเห็นปัญหาของประชาชนเขาว่าเน
2: า
1: ะ
2: เห็นปัญหามากๆเพราะว่าสิงคโปร์เองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เจอกับปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงแล้วก็สังคมสูงวัยนะคะเพราะเขาบอกว่าในปีนี้ประชากรวัย65ปีขึ้นไปนะคิดเป็นประมาณ 20%ของประชากรทั้งหมดก็ทำให้มีการประเมินว่าสิงคโปร์เนี่ยได้เข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยแล้วเลยอ่ะคือเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้
1: เข้าเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นทุกประเทศนะตอนเนี้ยสังคมผู้สูงวัยอ
2: ่ะ
1: บ้านเราก็เป็นเพราะว่าเทียบจากเพื่อนๆผมอ่ะหลายๆคนก็มีลูกช้าก็คือ30ขึ้นน่ะถึงจะมีลูกกันเยอะนะฮะต้น20กว่าๆเนี่ยมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็คนที่ไม่มีเลยก็ยังมีอีกหลายคู่เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นรุ่นน้องเนี่ยอีกเยอะเลย
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีหลายสิ่งให้คิดคำนวณนะเนาะว่ามันไหวไหม
1: จริงเข้าใจนะเพราะยิ่งเรามีลูกเราได้เห็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็เข้าใจคนที่เขาตัดสินใจไม่มีอะ
2: นะคะหรืออาจจะตอนนี้อาจจะตัดสินใจยังไม่มีหรือว่าเดี๋ยวอีก 4-5 ปีข้างหน้า
1: จริง
2: ยังไงค่อยว่ากัน
1: เหมือนช่วงเนี้ยพี่ตองมันจะรู้สึกแบบ20กว่ามันยังไม่สามารถตั้งตัวได
2: ้
1: อะมันก็เลยแบบต้องรอ30กว่าที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าพอมีเงินเก็บพอที่จะสู้ได้กับการมีลูกสักคนเนี่ยมันก็แก่ขึ้นนะ
2: ซึ่งในยุคเนี้ยมันการจะตั้งตัวได้มันบางที30แล้วก็ยังยากอยู่นะ
1: ใช่ทุกวันนี้ขนาดมีลูกแล้วผมจะรู้สึกแบบแล้วมันคงแล้วหลอดทุกวันเนี่ยเนอะมันก็ยังแบบเน
2: า
1: ะมันวิว
2: หรือว่าอาจจะหลายๆคู่ก็อาจจะเริ่มไปฝากไข่อะไรอย่างงี้ไว้ก่อน
1: ใช่ๆเดี๋ยวนี้ม ีเยอะ
2: เพราะว่าในยุคที่มันนวัตกรรมมันพัฒนาไปเนาะ
1: จริงอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวนะครับจริงๆแล้วก็สู้ไปด้วยกันแหละ
2: ใช่แล้วนะคะพี่โบก็สู้ๆนะ
1: ใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้ารอให้มีลูกถ้ารอคำว่าพร้อมเนี่ยผมว่าย
2: ังไม่พร้อม
1: เออตอนที่ผมแต่งงานมีลูกเนี่ยบอกตัวว่าผมก็ไม่ได้มีคำว่าพร้อมนะแต่รู้สึกว่าถ้าไม่มีตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่
2: อ
1: ่ะถ้าใจอยากจะมีก็ควรจะมีตอนนี้เลย
2: นะคะแต่ว่าคำว่าพร้อมอาจจะไม่พร้อมแต่ก็มีการวางแผนครอบครัว
1: ใช่มีแค่เรารู้สึกว่าเคยคิดว่าต้องมีเงินเท่านี้ถึงจะมีลูกได้ถ้ารอวันนั้นคงไม่ได้มีอ่ะ
2: อาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าได้มีการวางแผนอย่างดีมันก็โอเคเนาะ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยเราก็มีภรรยาที่เป็นแบบยอดขนมองอิ่มอยู่แล้วไงเราก็อุ่นใจผมพูดอะไรพูดทำไมดีกว่า
2: คนตลกเหมือนกันนะเนี่ย
1: ถ้าไม่ได้เชิญช่วงต้นพูดอะไรไม่ดี
2: บางครั้งจริงจังบางทีดูตลก
1: แต่ผมจริงจังทุกอย่างนะฮะ
2: แต่ที่แน่ยันนี้เขากินข้าวกับภรรยาแน่นอน
1: ใช่ครับวันนี้จริงแอบลูกด้วยผมจะแอบภรรยาเนี่ยหนีออกจากบ้านตอนไปดูหนังโนแลนเขาชื่ออะไรโอดิซี
2: ่
1: จะแอบภรรยาหนีออกจากบ้านไปดูโอดิซี่รอบ3:30ที่พารากอนแม่ลูกยังไม่รู้เลยนะเนี่ย
2: ตอนนี้รู้แล้วแหละ
1: ลูกเรียนอยู่นี่เรารู้กัน2คนกับคุณผู้ฟังนะ
2: ไม่มีปัญหา
1: โอเคโอเค
2: จองตั๋วไว้แล้ว
1: ตรงนี้เลย
2: ช่วงหน้า
1: ครับ
2: ช่วงหน้ากลับมาเจอกันบ่ายโมง
1: บ่ายโมง
2: ไ
1: ม่เจอเขาแล้วนะ
2: ไม่เจอ
1: เดี๋ยวเจอน้องชายเขาแทน
2: ได้เลย
1: พีอยู่ซึ่งหลายๆคนทักว่าเหมือนแฝดพี่โบเลยทำไมอ่ะ
2: ปล่อยให้เดทแอร์ไป
1: แรงจังเลยอ่ะไปก็ได้

0: ำทั่วประเทศ
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: มีคุณฟังถามมานะฮะบอกคุณโบรบกวนถามเพื่อนเพื่อน Green Wave หน่อยค่ะรู้จักร้านขายขนมจีนซาวน้ำเจ้าไหนอร่อยบ้างคะหากินยากจังผมมานั่งคิดเราได้ยินคำว่าขนมจีนซาวน้ำมานานนะแต่นึกไม่ออกเลยอะหน้าตาเป็นยังไงก่อนดีกว่าขนมจีนซาวน้ำเนี่ยพี่ต๊อกขนมจีนซาวน้ำอ่ะถ้าคุณผู้ฟังมีที่ไหนอร่อยๆลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะขนมจีนเดี๋ยวผมจะพิมพ์เลยซาวน้ำอร่อยอ่ะเขียนให้ด้วยขนมจีนซาน้ำอร่อยนะคะทาง AI ได้ชี้แจงมา1ร้านชื่อร้านคุณสมพรขนมจีนซาน้ำตลาดเตาปูนแถวบ้านผมด้วยเนาะลองดูนะคุณฟังมีร้านไหนอร่อยอีกป่าวเดี๋ยวขอดูหน้าตาอ๋อมันจะเป็นเครื่องขนมจีนซาขอโทษผมซูดขี้มูกแรงไปนิดนึงขอโทษด้วยนะครับเขาเป็นแบบต้นตำรับโบราณนี่เป็นเนื้อปลากรายหรือว่าปลาอินทรีขูดนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีเครื่องอยู่เยอะมากเลยคุณผู้ฟังนี่คือขนมจีนซาวน้ำเหรอเนี่ยแล้วน้ำมันเป็นยังไงอ่ะผมยอมแล้วว่าผมไม่เคยกินเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครที่มีเจ้าเด็ดๆเนาะขนมจีนซาวน้ำอ่ะคุณผู้ฟังลองส่งมาหน่อยสินี่ไงที่เดียวกันเลยคุณทัศนพรบอกว่าขนมจีนซาวน้ำในตลาดเตาปูนอร่อยจ้าคอนเฟิร์มนี่ที่เดียวกับผมเลยที่ผมเซิร์ชก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณพิปากาบอกหากินยากค่ะแล้วก็หาอร่อยยากมากด้วยเดี๋ยวถ้ามีคนแนะนำนอกจากตรงตลาดเตาปูนเดี๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเท่านี้เนาะพอพูดถึงผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะนะครับเอาไปว่าลองแนะนำกันมานะชาว Green Wave นะครับขนมจีนซาวน้ำที่ไหนอร่อยบ้างแนะนำเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยงกับอีก11นาทียังอยู่กับโบนะครับยังอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้พี่ยูตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับพูดคุยทักทายเหมือนเดิมขอเพลงได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะจ๊ะมีคนขอ Perpich มานะครับแต่ว่าเพลงนั้นมันไม่มีอ่ะขออนุญาตเปิดเป็นเพลงนี้แทนนะครับตกกระจายทำได้ลงค่ะอยู่ได้กันเที่ยงแล้วนะหาอะไรทานกันด้วยนะครับผมนี่โคเอเชียยืนเต้นอยู่หน้าคลื่นแล้วตอนนี้

0: มาเคลียร์เรื่องขนมจีนซาวน้ำกันนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับมีคนถามว่าขนมจีนซาวน้ำเนี่ยแนะนำหน่อยอยากให้ชาวกรีนเวฟแนะนำหน่อยว่ามีร้านไหนอร่อยบ้างตอนนี้นอกจากตลาดเราเตาปูนนะครับซึ่งมีคนแนะนำมาเยอะมากแสดงว่าที่นี่อร่อยจริงนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่แนะนำเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีที่อื่นอย่างคุณนารีรัตน์เนี่ยบอกว่าพี่เป็นคนแม่กลองชอบกินมากแนะนำแถวตลาดร่มหุบจ้าโอเคนี่ก็เป็นตลาดดังนะครับคุณผู้ฟังตลาดร่มหุบนะมีอะไรอีกพูดถึงขนมจีนซาวน้ำคืออะไรนี่คุณนารีรัตน์เขาแนะนำมานะครับเขาบอกว่าเครื่องเคราของขนมจีนซาวน้ำแบบภาคกลางเนี่ยมีกุ้งแห้งป่นกระเทียมสดซอยขิงซอยน้ำปลาดองพริกขี้หนูและที่ขาดไม่ได้ก็คือสับปะรดฉ่ำๆรสชาติหวานอมเปรี้ยวหากหาไม่ได้เนี่ยก็บีบมะนาวเพิ่มเข้าไปให้ได้รสเปรี้ยวแหลมส่วนรสหวานใช้ได้ทั้งน้ำตาลทรายน้ำตาลตะโหนดเคี่ยวนะครับมันต้องเป็นเมนูแบบโบราณแน่ๆเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆอ่ะนะครับขอบคุณคุณนารีรัตน์ด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์แชร์มาบอกแนะนำขนมจีนบ้านผู้การบางลำพูตรงข้ามตึกจอดรถกทม.ครับโอเคขอบคุณนะครับมีอีกนะคุณฟังที่พูดไปกืนน้ำลายไปด้วยนะฮะคุณณัฐวุฒิบอกขนมจีนเจนกบ้านนาระยองครับอร่อยเดี๋ยวโบจะบอกไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าใครมีโอกาสไปที่ไหนจะได้ไปชิมกันได้คุณเกมแนะนำขนมจีนซาวน้ำของร้าน S&P ก็อร่อยค่ะหาทานง่ายโอเคอันนี้ก็อาจจะหาได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าที่ตลาดตะปูนเยอะมากคุณผู้ฟังนะครับก็ใครสะดวกที่ไหนนะตามที่บอกไว้ก็ลองไปหาชิมกันได้โบก็ไม่เคยกินเหมือนกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณทุกข้อความที่แนะนำกันเข้ามานะครับผมส่วนอันนี้เพื่อนเป็นหมอมารอแล้วหมอเพื่อนมารอแนะนำดีเจเฟียสอยู่พี่เฟียสเขาอยากจะถามเรื่องอะไรลองไปฟังกันดูครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
1: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า nostalgia effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
2: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: มาครับถึงช่วงท้ายชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับมาเจอกับคัดเสร็จคลับนะครับวันนี้เรื่องงานของพี่ทาทายังนะครับกับพี่ปอนธนาร้องไว้ด้วยกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเก็บมันเอาไว้ฮะ

0: เรียบร้อยจบไปแล้วครับสำหรับคัดเสร็จคลับของเรานะครับวันนี้หมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับเบิร์นเห็นข้อความของคุณ ขอโทษครับของคุณปุณดีนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณแม่นะครับวันนี้มันเกิดค่ะแล้วอ๋อวันนี้เป็นวันเกิดของคุณปุณดีเองขอโทษฮะหนังสือไม่แตกจริงนะครับเลือกอยู่บ้านดูแลคุณแม่ค่ะอย่าให้ดีเจโบอวยพรวันเกิดแล้วก็อวยพรคุณแม่ได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับก็วันเกิดของคุณปุณดีนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขแบบกำลังดีแต่ขอให้มีในทุกๆวันนะครับขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับเงินทองไหลมาเทมาขอเพลงอะไรก็ขอให้ดีเจเปิดให้มีความสุขมากๆนะครับรวมถึงคุณแม่ด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขในการเที่ยวในการกินในทุกๆวันนะครับมีความสุขทั้งคู่เลยนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณปุณดีครับรวมถึงทุกๆคนที่เกิดใกล้เคียงกันในช่วงวันนี้หรือว่าใกล้ๆวันนี้ด้วยนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับผม เรื่องของขนมจีนซาวน้ำยังมีคนแนะนำมาอยู่นะครับคุณอติปแอดทิปผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่เขาแนะนำขนมจีนซาวน้ำตลาดปักเกร็ดนนทบุรีมาจริงมีหลายที่เนาะนี่มีด้วยคุณมณิฐการนะครับตลาดกลางเคหะร่มเกล้าร้านแม่อุ่นเรือนก็มีค่ะอันนี้เป็นขนมจีนซาวน้ำนะคุณผู้ฟังถ้าใครอยากจะลองหากินอร่อยๆนี่คือร้านที่ชาวกรีนเวฟแนะนำกันเข้ามานะครับลองไปชิมกันได้นะครับผมส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวรอมาอยู่ต่อกับ DJPU ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความเลยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาวกรีนเวฟทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: Club Inspire Day
2: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทรจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ
5: ไม่มีใคร

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปสยามถ้าเธอคิดถึงทริปสยามทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วน

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: สรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: กลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเขตจอมทองกรุงเทพมหานครบางใหญ่นนทบุรีแล้วก็เมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานี่คือ3จุดสำคัญนะคะที่ตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ผนึกกำลังกันนะคะทลายแหล่งหมวกกันน็อกที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานลอกเลียนแบบแบรนด์ดังนะคะโดยได้ยึดแล้วก็อายัดของกลางหลายรายการเลยค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเนี่ยประมาณ 100,000 บาทซึ่งหมวกกันน็อกที่ลอกเลียนแบบแบรนด์ดังจากต่างประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะคะบอกคนที่ต้องการก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากเลยนะคะตามช่องทางออนไลน์ต่างๆในราคาเพียง 3,500 ถึง 5,000 บาทนะคะโดยหมวกกันน็อกเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทหมวกนิรภัยที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมก.แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายแสดงอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการสวมใส่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

มีข้อความหนึ่งนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนานานะฮะขอหนึ่งเพลงมอบให้กับเขาได้ไหมใช่ไหมอ่ะผมเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะ

ข้อความหนึ่งขอเพลงว่าไงคนเก่งนะฮะเขาสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่สาวนะครับคุณนานาเนาะเขาบอกว่า อยากจะบอกพี่สาวว่าเจ๊เป็นคนที่เก่งที่สุดในใจของน้องสาวคนนี้เสมอไม่ว่าจะยังไงน้องสาวคนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้เจ๊เสมอนะคะนี่นะฮะเขาบอกว่าอีแห้งของเจ๊นานานะครับเขาขอเพลง

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้พาช่าง
3: ภาพพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโหมีหลายข้อความส่งมาขอเพลงนี้กันเยอะเลยอ่ะขึ้นใจนะครับจากวงมือ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อวานนี้นะฮะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปเม้นใน IG ผมบอกว่าพี่ยูร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ผมก็เลยตอบกลับเขาไปว่าได้ครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟังในวิทยุได้ไหมฮะเออผมก็พูดไปกันแหละคุณผู้ฟังจะมาร้องให้ฟังได้ยังไงแล้วคนเดียวที่ร้องให้ฟังได้นะครับยอดชายเพื่อนรักนะฮะคนเดียวเลยจริงๆนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะฮะด้วยเพลงใหม่จากเป๊กผลิตโชคนะครับ1ปีเต็มๆนะฮะที่ไม่ได้ฟังเพลงใหม่จากเขานะครับวันนี้มาแล้วนะครับเพลงใหม่จากเป๊กผลิตโชคครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: โครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยนะฮะตั้งแต่ป้องกันนะครับบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูนะครับเพื่อนๆชาว Green Wave นะครับสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่ฟังอยู่นะครับหน่วยงานไหนบริษัทไหนร้านค้าร้านอาหารไหนหรือใครก็ตามที่แยกขยะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีปริมาณขยะที่เยอะมากๆนะฮะสามารถติดต่อ West by Delivery นะครับเพื่อนัดหมายรับขยะรีไซเคิลฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองคิวรถกับ West by Delivery ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0899982009นะครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
5: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
5: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
5: เพื่อน

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
7: Smart Light On
6: นำทาง
7: Smart Turn Left
6: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
7: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
6: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
13: Green Update
14: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
15: อัปเดตกันหน่อยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้เริ่มกระจายทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการจัดทำเป็นฐานข้อมูลประเมินความเสียหายในเชิงโครงสร้างนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะใช้ประกอบการจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมรวมไปถึงเร่งรัดการกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะให้การช่วยเหลือประชาชนเนี้ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งหนึ่งในแนวทางสำคัญของการตรวจสอบครั้งนี้ก็คือการประเมินแล้วก็จัดระดับความเสี่ยงของอาคารให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เนี้ยสามารถเข้าใจถึงผลการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนคือเขาจะแบ่งเป็น3ระดับเขาจะแบ่งเป็นสีอะสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเนี้ยอะอย่างสีเขียวคืออะใช้งานได้อาคารมีความปลอดภัยในระดับที่สามารถกลับเข้าไปใช้งานได้ตามผลการตรวจสอบ
16: ครับ
15: ถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองอยู่ในกลุ่มสีเหลืองอันนี้ก็คือต้องตรวจสอบหรือว่าเฝ้าระวังเพิ่มเติ
16: ม
15: ก็คือพบประเด็นที่ต้องติดตามตรวจสอบรายละเอียดหรือซ่อมแซมบางส่วนก่อนที่จะใช้งานนะคะแต่ถ้าอยู่ในสีแดงเลยก็คือมีความเสี่ยง
16: ครับ
15: อันนี้ก็คือห้ามเข้าใช้งานหมายถึงว่าพบความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายนะคะต้องงดการเข้าใช้งานจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความปลอดภัยเพิ่มเติ
16: ม
15: นะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์บอกว่าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยก็คือต้องเดินหน้าให้เร็วแต่ว่าต้องทำอย่างรอบคอบนะคะเพราะว่าบ้านคือพื้นที่ที่ประชาชนจะต้องกลับไปใช้ชีวิตหลังจากที่ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็คือก็ต้องตอบให้ชัดว่าบ้านหลังไหนปลอดภัยบ้านหลังไหนต้องซ่อมแล้วถ้าซ่อมต้องซ่อมอะไรบ้างนะคะก็คือไม่ใช่เข้าไปสำรวจแล้วจบแต่ว่าต้องเอาข้อมูลความเสียหายไปสู่การประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวและท่าวังผาเนี่ยกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะ
16: ครับผ
15: มนะคะก็ส่งทั้งตอนนี้หลายๆหน่วยงานอะเนาะก็เดินความคืบหน้าเดินหน้าส่งความช่วยเหลือ
16: ครับผม
15: นะคะไปถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัย
16: ครับ
15: นะคะก็หลากหลายช่องทางรวมทั้งส่งกำลังใจให้ด้วย
16: ใช่ครับ
15: อือหือ
16: คร
15: ับ รอบหน้าค่ะเรายังเจอกันนะต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อค่ะ
16: จ้า Green
14: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
17: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้มาในฟิลแบบสบายๆดีกว่าเพราะว่าดูจากอากาศข้างนอกเขาเนี่ยมันก็ครึ้มๆอึมๆยังไงไม่รู้เนาะ

0: Green Wave 106.5 FM
1: เมื่อวานนะฮะมีคุณแม่ค้านะส่งข้อความมาบอกแล้วก็เขาบอกว่าไม่อยากให้ฝนตกเลยค่ะเพราะว่าฝนตกทีไรเนี่ยแม่ค้าเนี่ยไม่ชอบฝนค่ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้เวลากับ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้เราติดตามกันต่อค่ะมีรายงานนะคะสหรัฐอเมริกาได้เปิดร่างระเบียบข้อบังคับกำหนดค่าธรรมเนียมสูงถึง 133,265 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับวีซ่า H1B ใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงจากเดิมนายจ้างในสหรัฐจะเสียค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องวีซ่าประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าการขึ้นราคาวีซ่าก็เพื่อปกป้องแรงงานชาวอเมริกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าค่าธรรมเนียมใหม่นี้ผิดกฎหมายเนื่องจากมีลักษณะเป็นภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสภาคองเกรสไม่ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารริเริ่มเองนะคะก็ได้สั่งห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทำให้รัฐบาลอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในบอสตันโดยยืนยันว่าประธานาธิบดีมีอำนาจตามกฎหมายคนเข้าเมืองค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังคงติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ผื่อว่าตอนนี้ใครกำลังน้ำตาซึมอาจจะเป็นเพลงหนึ่งที่ช่วยในการปาดน้ำตาได้นะอย่าแตกสลายเพราะใครเลยค่ะงานจากจี๊ปแล้วก็ซาร่าซาโลล่านะคะยิ่งรักยิ่งเจ็บงานจากเอิญเอามาเริ่มต้นค่ะสวัสดีคุณรอบ2หลังจากเมื่อเช้าเราเจอกันใน Green Morning Show นะคะเป็นยังไงบ้างไหนดูซิวันนี้อยากฟังเพลงอะไรที่สุดคือเป็นคนชอบเดาอะค่ะเดาว่าถ้ากำลังอยากฟังเพลงนี้อยู่ในอารมณ์นี้อยู่หรือเปล่าแต่ก็มีเยอะนะบางคนอยากฟังเพลงเศร้าแต่ตัวเองไม่เศร้าในขณะที่บางคนกำลังมีความสุขมากมากมากมากมากมากมากแต่ขอเพลงเหงาๆก็มีเยอะแล้วแต่ละกันอยากฟังเพลงอะไรส่งมาไว้ในแอป A Time ฟังฟินค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: บางทีก็ต้องสะกดจิตตัวเองเหมือนกันนะอย่าไปหารักแท้จากแฟนคนอื่นค่ะนี่คือของคนอื่นไงจากฟาเรนไฮต์
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ถึงได้บอกกันเสมอไงคะตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปก็แล้วกันเพราะบางทีโอกาสคนบางคนเวลามันไม่ย้อนกลับมาหาใคร2รอบนะคะเพิ่งเข้าใจงานจากนาวินต้าตามที่ขอเอาไว้ค่ะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บงานจากพี่ดาศักดาภัทรศรีมา
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: ฟังเพลงเพราะที่คุณร้องตามได้มาหลายเพลงแล้วนะคะแนะนำเพลงใหม่บ้างดีกว่าเพื่อเพลงใหม่ในวันนี้จะกลายเป็นเพลงฮิตและก็เป็นเพลงที่อยู่ในหัวใจของคุณได้ไม่ยากนักนะคะมีงานใหม่จากวง Hers ค่ะวงนี้มีเพลงเพราะให้เราได้ฟังกันอยู่หลายต่อหลายเพลงมาถึงเพลงล่าสุดและดูนะชื่อของคนทำงานเพลงที่ทำให้เพลงนี้โรแมนติกได้มากขนาดนี้กุ๊กจาก No One Else ค่ะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ด้วยและที่สำคัญคือ Hers ร้องเพลงนี้ร่วมกับข้าวจาก Fellow Fellow โอ้แค่ชื่อการันตีความโรแมนติกอยู่แล้วนะเพลงนี้ชื่อว่าเธอเสมอมางานจาก Hers ค่ะ

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Addict
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
2: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: บางคนนี่ก็เล่นกับความรู้สึกของเราจังเลยนะคะตอนไปเนี่ยกว่าฉันจะแบบพยายามฟื้นฟูตัวเองจนเข้มแข็งเนาะอยู่ๆวนกลับมาความเข้มแข็งนั้นพังทลายได้เลยน่าจะ Paper Planes ค่ะกลับมาเพื่อบอกลาและก็อีกหลายเพลงเพราะก่อนหน้านี้ด้วยนะคะบางข้อความไม่ใช่แค่ขอเพลงอย่างเดียวนะขอเป็นเพลย์ลิสต์เลยอ่ะตามใจตามใจบอกว่าพี่อ้อยคะหนูฟังเพลย์ลิสต์มาโดยตลอดเลยนะชั่วโมงหน้าขอเพลงคัฟเวอร์ได้ไหมได้มีเพลงคัฟเวอร์เยอะมากเลยนะคะที่ทำให้เพลงเพลงหนึ่งเนื้อร้องเหมือนเดิมสไตล์เปลี่ยนไปและได้อีกอรรถรสหนึ่งให้คุณเลือกก่อนเลยเพลย์ลิสต์วันนี้เพลงคัฟเวอร์ค่ะอยากฟังเพลงไหนส่งมาได้ในแอป A-Time ฟังฟินนะคะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะ

เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
6: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสั่งเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
6: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
5: เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
6: เช็คลิสต์108 ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: Green News
6: โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
8: ์แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะมาเตือนภัยสายสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะหลังจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรวจพบของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท2ชนิดเข้าด้วยกันทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และก็เอทูมิเดตเป็นการตรวจพบสูตรผสมในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกซึ่งการเอาสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและสูดเข้าสู่ร่างกายอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอทูมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการตรวจพบสูตรสารเสพติดที่ว่านี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

0: วันนี้นี่นอกจากใส่ใจยังเอาใจด้วยเห็นไหมคะคุณบอกว่าอยากได้เพลย์ลิสต์เพลง cover จัดให้ทั้งชั่วโมงเลยอยากให้เธอรู้ไงจากแว่นใหญ่แล้วก็รักเธอจริงๆเวอร์ชันนี้เป็นพี่ตีนานะคะก็ต้นฉบับยังจำได้เนาะพี่สุกัญญามิเกลค่ะชั่วโมงนี้เพลง cover ทั้งชั่วโมงคุณคิดถึงเพลงไหนเลือกเพลงนั้นส่งมาในแอป A Time ฟังฟินนะคะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: จริงๆออริจินอลว่าเศร้าแล้วพี่ว่าเวอร์ชันเนี่ยเศร้ากว่าอีกอะใหม่เจริญปุระค่ะ cover เพลงเก่าจากพี่แหวนกับอาจจะเป็นคนนี้และก่อนหน้านี้นิดนึงพออิงวรันธรค่ะเพลงที่เปิดทีไรเวลาฟังจากหูฟังนะจะรู้สึกอุทานในใจตัวเองว่ามันเพราะจังเลยมันเพราะจังเลยเพลง cover ก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงอย่างน้อยที่สุดมันได้อารมณ์ที่แตกต่างออกไปนะคะชั่วโมงนี้จัดให้ทั้งชั่วโมง
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

เป็นช่วงที่ฝนทำงานหนักหน่อยนะคะเพลงเกี่ยวกับฝนไม่มีทางหายไปจากกรีนเวฟจริงๆนะและนี่คืออีกหนึ่งเวอร์ชันของร่มสีเทาค่ะวัชราวลีนั้นร้องต้นฉบับเอาไว้แต่นี่คือแพทวงเคลียร์นะคะเอามาคัฟเวอร์ให้คุณได้ฟังกัน

ยทอสบีออนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

แบบนี้เขาเรียกว่าคัฟเวอร์ตัวเองไหมนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งที่พอเปิดแนะนำปั๊บมีหลายคนอยากฟังเวอร์ชันนี้มากๆนะคะนาฬิกาทรายต้นฉบับก็เป็นโบกี้ไลออนค่ะเพียงแต่คัฟเวอร์เวอร์ชันนี้เนี่ยได้ทำงานร่วมกับโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยเพิ่มเสน่ห์อีกแบบหนึ่งให้กับเพลงนาฬิกาทรายที่คุณชอบด้วย

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ขอบคุณในการช่วยกันเลือกนะคะสะใจไหมเพลง cover 1ชั่วโมงเต็มๆขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยกันเลือกเพลงเพราะแบบนี้ด้วยนะคะดาวแอลลี่นิติพลค่ะก่อนหน้านี้นักเดินทางหลายๆคนชอบเพลงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตอนที่เคยทำงานร่วมกับพี่ก้องค่ะสัมภาษณ์พี่ก้องว่าเพลงไหนตรงกับชีวิตพี่ก้องที่สุดพี่ก้องบอกว่านักเดินทางเพลงนี้แหละแล้วก็เลยมีการส่งเพลงนี้มาให้กับพวกเรา Green Wave ด้วยเลยได้เพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงของนักเดินทางต้นฉบับโดยกัมปนีและเป็นวงหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจของพวกเรา Green Wave ค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: 只要

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะโดยเตรียมสำรวจสถานประกอบการและก็โรงงานแต่ละแห่งที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยที่อาจจะเป็นเพียงการทำความสะอาดพื้นที่ไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่างๆก่อนที่จะกลับมาเปิดดำเนินการนะคะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปความช่วยเหลือแล้วก็เร่งตรวจสอบระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบถ้าได้รับความเสียหายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาทำกิจการได้อย่างปลอดภัยส่วนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME แล้วก็เจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหน่วยงานธนาคารที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วค่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาว Green Wave นะคะทิพยประกันภัยค่ะเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษฟังคลื่นโปรดรับส่วนลดทิปเลดี้ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น1ทิปเลดี้รับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 15% นะคะพร้อมรับบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 4,000 บาทแล้วก็เลือกผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด10เดือนค่ะเพียงกรอกโค้ด GW26 ผ่านเว็บไซต์ tipinsure.comโปรโมชั่นดีๆสำหรับคุณผู้ฟัง Green Wave โดยเฉพาะเลยนะคะสนใจก็อย่ารอช้าค่ะเข้าไปที่ tipinsure.com ได้เลยนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569นี้เท่านั้นเข้าไปที่ tipinsure.com ได้เลยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ LINE Official Account นะคะ @tipyainsurance หรือสอบถามโทร1736เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดนะคะผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการทำประกันภัยทุกครั้งรายการส่งเสริมการขายโดย Amity Insurance Broker รายการส่งเสริมการขายจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 45-60 วันทำการหลังวันที่30กันยายน2569ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมี Green Update รออยู่นะคะ
11: Green News
9: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

หลายๆอารมณ์เลยนะคะนั่งอ่านข้อความอย่างมีความสุขบอกว่าอันนี้บอกว่าบางครั้งปัญหาก็ไม่ยอมเข้าคิวภรรยาเพิ่งจะให้คีโมครั้งแรกเมื่อวานลูกชายเป็นโควิดประโยคพี่อ้อยบอกว่าให้แก้ไปทีละอย่างดังในหัวทอล์คโชว์พี่อ้อยผมซื้อบัตรไปกับภรรยายังไม่ได้บอกกะจะไปเติมพลังใจด้วยการไปฟังพี่อ้อยครับขอบคุณมากครับพี่รู้ว่าสิ่งที่น้องเจอมันยากนะคะคือตะกี้ที่บอกว่าอ่านด้วยความชื่นใจเพราะดีใจที่ได้เป็นพลังให้กับน้องพี่ยังคงยืนยันคำเดิมค่ะสู้ทีละเรื่องไปทีละวันภรรยาคีโมครั้งแรกเมื่อวานนี้ดูซิว่ามีอาการข้างเคียงขนาดไหนดูแลรักษาตามอาการลูกชายเป็นโควิดวันนี้โควิดจะรักษาได้ง่ายขึ้นนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนในฐานะผู้พิทักษ์ทั้งภรรยาและลูกเลือกเพลงนี้ให้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนาะก็ไม่ต้องแข็งแกร่งมากก็ได้ค่ะไปหามุมอ่อนแอของตัวเองได้บ้าง

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์ค่ะไหนๆก็ต่อเนื่องแล้วกันนะคะมีข้อความฝากกำลังใจให้กับเจ้าของข้อความเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่อ้อยส่งให้อีกเพลงนึงพี่แอมสวรักษ์ค่ะเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ในคำว่าในไลฟ์กับสายลมที่หวังดี

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละค่ะสำหรับใครก็ตามที่รักการออมนะคะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกแล้วไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทนะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยไหนมาดูดอกเบี้ยสิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะถ้าคุณฝากน้อยกว่าล้านหนึ่งดอกเบี้ยคือ 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีถ้าฝากนานหน่อยเป็น11เดือนดอกเบี้ยก็สูงขึ้นมาอีกนะคะถ้าฝา

0: น้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีดอกสวยเลยนะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะจะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าเลือกแบบไหนผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: รุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เราชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะที่ฮินสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะอิทธิพลของไต้ฝุ่นนาราทำฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะคะในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางการต้องอพยพประชาชนประมาณ 54,000 คนโดยระดับน้ำในสถานีตรวจวัด20แห่งบริเวณแม่น้ำ15สายเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับเฝ้าระวังค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศยังมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลกวางตุ้งมณฑลไหหนานและก็มณฑลฝูเจี้ยนส่วนพื้นที่ตอนเหนือของเวียดนามนี่ก็เจออิทธิพลของพายุนาราเหมือนกันค่ะประชาชนมากกว่า 4,300 ครัวเรือนต้องอพยพอย่างที่จังหวัดเหล่ากายและกาวบังซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาทางเหนือมีปริมาณฝนสะสมนะคะในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น236ถึง300มิลลิเมตรก็ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

นั่งหาเพลงไม่หวัดไม่ไหวค่ะข้อความเยอะมากเลยบางคนบอกว่าตอนนี้รถติดมากเลยนะคะนั่งฟังกรีนเวฟอยู่ขอให้เพลงทุกเพลงทำให้คุณเครียดกับการที่เจอรถติดน้อยลงนะอยากฟังเพลงไหนส่งได้นะคะแอปเอทามฟังฟินของเรานี่แหละเบอร์โทรกลับด้วยเพราะว่าวันนี้แจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วย

0: ความทุกข์อย่างหนึ่งของมนุษย์ค่ะคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี่แหละเพราะเราชอบคิดว่าทำไมไม่เหมือนเดิมอะคะแต่ก่อนนี้ก็ยังรักมากกว่านี้เลยอะทำไมตอนนี้ดูใจร้ายจังก็อย่าไปคาดหวังความเหมือนเดิมค่ะในวันที่โลกหมุนไปทุกวันนะคะครั้งหนึ่งพี่อ้อยเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือพลังใจความวัยสูงตอนรักเรียกว่าใส่ใจนานๆไปอาจจะเรียกว่าก้าวก่ายทั้งที่เรายังอยู่ในพื้นที่ปกติเลยนะคะดูแลเธอเหมือนเดิมแต่มันอยู่ที่เธอรู้สึกกับสิ่งที่เราดูแลยังไง
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ฟังเพลงเพราะด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมนะขอไว้เพราะว่าชั่วโมงนี้ขอเพลงได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วย

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: Sophie L
1: จัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you homeโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: นี่แหละค่ะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละ Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% นะคะที่ Tip Insure ค่ะในดูซิ Drive You Home คุณขอเพลงอะไรนะเนี่ยคุณวุฒิสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้อย
2: สวัสดีค่ะวุฒิค่ะฝนตกอยู่ป่ะคะเนี่ย
3: ฝนตกนิดหน่อยคร
2: ับ
3: ผม
2: เพราะว่าพี่อ้อยได้ยินเสียงเหมือนมีฝนตกเลยนี่เห็นไหมเป็นคนทั้งสังเกตแอบได้ยินเสียงฝนวุฒิเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะระหว่างเดินทางกลับบ้านวุฒิอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด

หมนี่ส่งท้ายกันร็อกๆเลยนะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อนะพรุ่งนี้พี่ให้มาแต่เช้าค่ะกลีนมอร์นิ่งโชว์เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะเจอกันตอนเย็นๆนะสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: วินเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: Green News
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
5: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่ยุโรปเนี่ยมีรายงานว่ายอดขายรถ EV พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยอดขายรถ EV ในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 40.5% ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วคือมากกว่า 1.2 ล้านคันนะคะคิดเป็น 20.7% ของยอดขายทั้งหมดมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัย New Automotive แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรม E-Mobility ยุโรปค่ะเขาบอกว่าการจดทะเบียนรถ EV เนี่ยเพิ่มขึ้น 13% ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนกรกฎาคมซึ่งครอบคลุมยอดขายรถยนต์มากกว่า 90% ใน EU และสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปค่ะโดยในยุโรปนะคะผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมแล้วก็คู่แข่งจากจีนต่างก็เปิดตัวรถยนต์รุ่นราคาประหยัดจำนวนมากขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนเช่นกันก็ทำให้รถ EV เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

พลงนี้บิวกินนะครับรักแรกพบครับแล้วก็มีกอดหมอนด้วยจากพอสมาฝากกันนะครับจังหวะมีเดียมเลยเปิดมาวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ที่อโศกมีฝนตกมาแวบหนึ่งนะครับตอนแรกนึกว่าจะตกหนักว่าฟ้าดำมากแต่ตกมาแวบเดียวจริงๆแบบไม่ถึง5นาทีอ่ะเดินไปแป๊บนึงอ้าวฝนหยุดตกแล้วก็ดีอ่ะแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างส่งความมาทักทายกันหน่อยอัปเดตกันได้นะครับอยู่กับเฟียสครับ

ได้ไหมครับทุ่ม15นาทีนะครับ2เพลงนี้ทั้ง The Rich Man Toy Odd Odd แล้วก็ยินดีที่ไม่รู้จักเพลงนี้ก็14 15ปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากทักทายเกมทักทาย

มีคนบอกว่าคนไหนที่กำลังเครียดอยู่ก็ให้ขยับร่างกายครับแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะฮะหรือก็มีแบบว่าเหมือนเป็นคาถาด้วยนะที่ท่องแล้วจะรู้สึกดีขึ้นเลยแบบเครียดๆอยู่ก็รู้สึกดีขึ้นแบบตอนเจ้านายด่าอยู่ปุ๊บเราท่องคาถาสวนเข้าไปได้เลยนะฮะคาถานี้ครับเอเอสกัดดุ้งสกัดดิ้งปะดุ้งดิ้งนั่นปะดุ้งดิ้งเอเอสกัดดุ้งสกัดดิ้งปะดุ้งดิ้งนั่นปะดุ้งดิ้งถ้าไม่โดนไล่ออกจากห้องก็มุดลงไปใต้โต๊ะนะครับแล้วแต่กรณีเลย

จนจะถึงจากพี่บิลลี่โอแกนนะครับแหมไม่จนได้ไงเรามีตึกข้าราชการนะครับที่สร้างขึ้นมาตั้ง 100,000 ล้านบาทสร้างเสร็จแล้วก็ทิ้งร้างไว้ซะอย่างนั้นน่ะคืนนี้ไทย PBS ครับสักประมาณตอน 3 ทุ่มกว่าๆเปิดไปดูได้ครับมีสกู๊ปเรื่องนี้อยู่พอดีว่าเรามีตึกข้าราชการที่สร้างขึ้นมาแล้วทิ้งร้างไม่ได้ใช้กันเยอะขนาดไหนภาษีเราทั้งนั้นเลยใช่มั้ยครับ

หิวข้าวหรือยังฮะฟังเพลงนี้ฟังทีไรแล้วแบบถึงเวลากินข้าวแล้วมาหุงข้าวนะครับโจอี้กับพันช์นะครับเฟียว่าช่วงนี้มันมีกระแสคนชอบฟังเพลง AI กันเยอะขึ้นนะเวลาเฟียไปนั่งแบบตามรถแบบชอบฟังคนอื่นว่าเขาฟังเพลงอะไรกันอยู่เลยนะครับก็จะเห็นพี่ๆหลายคนเขาก็ฟังเพลงจาก AI ตอนแรกอุ้ยเพลงพวกนี้มันคุ้นมากเลยอ่ะเฟียฟังไปเฮ้ยมันเพลงแบบนี่มันเพลงแบบแกมมี่นั้นเลยนี่นะแต่ทำไมเสียงนักร้องไม่คุ้นเลยอะไรเงี้ยดนตรีเหมือนกับทำใหม่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับฟังไปฟังมาก็เลยถามพี่เขาพี่นี่ใครร้องเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อนี่มันเป็นเพลง AI อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยเอามาจากไหนเขาขายเอาเพลงแบบที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยไปทำเป็น AI แล้วเอามาขายบอกเฮ้ยจริงจังเหรอเนี่ยอย่างนี้ศิลปินแล้วคนแต่งเพลงนี้น่าจะเสียหายหลายแสนนะครับ และเรื่องราวแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการทำเพลง AI แบบว่าเอาไปเจนเป็นหลายรูปแบบทุกประเทศเลยไม่ใช่มีเฉพาะเพลงไทยล่าสุดออสเตรเลียออกมาบอกนะครับอย่างน้อยเนี่ยเพลง AI ไม่มีสิทธิ์ขึ้นบนชาร์ตด้วยนะครับมีหลายที่เขาไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะคิดว่าเพลง AI มันไม่มีคุณค่าพอปกป้องคุณค่าแล้วก็ผลงานความตั้งใจทำงานของมนุษย์ไม่งั้นหลายคนตกงานแน่ส่งเพลงนี้ไปให้เจ้าของวันเกิดครับวันนี้โทรมาเลยครับบอกว่าวันนี้วันเกิดค่ะขอเพลงพิตินาค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะขอมีความสุขมากๆส่งพิตินาเอาไปเติมหัวใจเต็มๆเลยนะ

เพอร์พีชนะครับอีกวงหนึ่งที่ทำเพลงแล้วแบบมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมากเลยแล้วก็ชอบทำเพลงใหม่ๆมีครีเอชั่นใหม่ๆมาอยู่เรื่อยนะครับเห็นล่าสุดก็ไปคอลแลบกับคณะคนนี้แล้วก็มีผลงานดีๆมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวว่างๆเราจะมาเปิดให้ฟังที่นี่เหมือนกันทุ่ม48แล้วครับมาเข้าช่วงปลายชั่วโมงกันแล้วฮะก่อนที่จะไปพักฟังข่าวจัดสักหน่อย

0: Good news.
1: Good news มาในช่วงปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับทุกวันนี้แหมในการดูแลตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหลายคนเนี่ยมีลูกนะครับก็จะเข้าใจแหละว่าโลกทั้งใบกลายเป็นลูกจริงๆเพราะโฟกัสเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันแบบมันยกไปอยู่ที่คนที่เรารักที่เราจะต้องดูแลจริงๆนะครับเวลาที่เราต้องดูแลใครสักคนนึงแล้วเขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยมันมีห่วงเยอะจังเลยนะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้เขาด้วยว่าเรียนที่ไหนทำยังไงไม่สบายบ่อยจังนู่นนี่พาไปหาหมอใครจะพาไปรับโรงเรียนอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีเรื่องให้คิดสารพัดเต็มไปหมดเลยแล้วก็เรื่องของการวางแผนอนาคตของลูกด้วยเช่นเดียวกันควบคู่กันไปครับลูกไม่สามารถเดินไปได้อย่างแข็งแรงถ้าเกิดว่าแผนของตัวเราเองไม่แข็งแรงซะก่อนนะครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราวางแผนไปข้างหน้าเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีแอบคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่สบายหรือว่าดูแลลูกไม่ไหวเนี่ยจะยังไงกันแน่เนี่ยหรือภาระต่างๆที่เราสร้างเอาไว้แล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้ไม่สามารถดูแลต่อได้ลูกจะต้องเป็นภาระกับเขาด้วยหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ซัมซุงประกันชีวิตมาช่วยคุณคิดอีกทีหนึ่งด้วยซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจทุกช่วงเวลาครับมี Smart Advanced Protection Analysis แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะนะครับใครที่มองหาความคุ้มครองที่มันแมทช์ตรงใจคุณที่สุดคุ้มครองคุณได้ตรงกับทุกองศาทุกมุมทุกประสบการณ์ในแบบที่เป็นคุณมากที่สุดไปด้วยกันนะครับ Smart ทุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิต
2: เป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
2: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
3: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

แต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: My Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
7: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: 1 2 3 go
10: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ีเซฟเอเนจีแบบ
1: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวันโดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับสินสุทธินาทองชื่นกระทรวงน้ำมันของอิหร่านเปิดข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในจังหวัดฟาสทางใต้ของประเทศโดยมีปริมาณก๊าซสำรองในแหล่งสูงถึง 7.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตแต่มีแนวโน้มที่จะสามารถเอามาผลิตใช้ได้จริงประมาณ 5.7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหรือคิดเป็นอัตราที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ประมาณ 72%ซึ่งจะทำให้อิหร่านเนี่ยมีมูลค่าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากข้อมูลของการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกก๊าซอิหร่านมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วเกือบ 1,200 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากรัสเซียค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวั

0: ถ้าถามว่าส่วนไหนที่มันสวยงามที่สุดนะครับความทรงจำมาใช่แต่ทุกคำตอบที่อยู่ในเพลงนี้ก็บอกว่าความพิเศษทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในทุกนาทีที่เราได้อยู่เคียงข้างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอยู่ตรงนี้มีจำกัดอยู่แน่นอนทุกๆความสัมพันธ์ใช้มันให้เต็มที่ที่สุด
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้ขอบคุณที่ฝากเพลงเข้ามาด้วยนะครับปลายชั่วโมงนี้ชวนหลายคนนะครับแล้วก็หลายห้างร้านหลายบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นชุมชนคอมมูนิตี้ไหนก็ตามที่มีความสามารถในการช่วยเหลือครับตอนนี้ทางจังหวัดน่านนะครับหลายพื้นที่เลยก็ยังต้องการความช่วยเหลือฟื้นฟูกันอยู่น่านนี่โดนน้ำท่วมทุกๆปีเลยครับคือ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดนทุกปีปีที่แล้วก็คือหนักมากปีนี้ก็คือยังหนักนะครับปีที่แล้วเนี่ยบางคนเขาเรียกว่ายังไม่ทันฟื้นตัวดีเลยอ่ะปีนี้ก็คือโดนอีกแล้วนะครับสิ่งที่เขากำลังช่วยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการลอกโคลนทำความสะอาดบ้านอะไรใดต่างๆเนี่ยจะต้องตั้งตัวกันใหม่อีกรอบและสิ่งที่ขาดแคลนกันเยอะมากในตอนนี้คือพวกอุปกรณ์เบสิกข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจำนวนมากครับรวมถึงอาหารกระป๋องด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโปรเจกต์ล่าสุดของเรา Green Wave Share for Care นะครับตอน Can to Care เนี่ยเราร่วมกันกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับใครที่มีความสามารถในการร่วมบริจาคในคราวนี้นะครับรับของใช้จำเป็นทั้งหมดเลยครับโดยติดต่อนะครับเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Green Wave ได้หรือว่าโทรมาที่026658377ก็ได้นะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งคือสามารถติดต่อไปที่ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้เช่นเดียวกันทางLine @friendsofpa ครับ PA นะครับหรือว่าโทรไปถามที่020546546ครับ
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
1: Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: ต้องคาร์บอแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 1,000

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
7: Green News
6: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์กรสื่อสาธารณะของเนเธอร์แลนด์ค่ะ Upvote Trust ประกาศไม่เข้าร่วมการประกวดรายการเพลงระดับยุโรปนะคะ Eurovision 2027เพื่อเป็นการประท้วงที่เวทีนี้ยังคงเปิดโอกาสให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามขนาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันโดยทาโก้ชิมเมอร์แมนนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กรบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศกำลังส่งผลกระทบต่อเวทีนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนบั่นทอนความเป็นกลางแล้วก็ทำให้การประกวดเพลงกลายเป็นเวทีแห่งความแตกแยกไปแล้วตลอดปีที่ผ่านมานะคะ Upvote Trust ได้เรียกร้องต่อสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรปหรือ EBU ในฐานะผู้จัดงานให้กำหนดกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสในการคัดกรองประเทศที่อยู่ระหว่างทำสงครามซึ่ง EBU ได้ปรับแก้กฎใหม่นะคะถ้าประเทศที่มีส่วนในความขัดแย้งทางอาวุธชนะการประกวดจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไปแต่ว่าทาง Upvote Trust ก็มองว่ามาตรการนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าเวทีจะกลับมามีความเป็นอิสระแล้วก็เป็นกลางค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันกับเวลาของ Green Update นะคะ
7: Green News
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: พลงนี้จากวิลเลียมจักรพรรดินะครับหรือวิลเลียมไลเคนนั่นเองนะครับก็จำได้ว่าลืมก่อนหน้านี้มีเพลงเพราะนะครับมาสไตล์ R&B กันบ้างฮิปฮอป R&B ก็หลายเพลงเลยตั้งแต่ Your Boy TJ ไล่กันลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นใจนะครับเพลงจากเมอร์ซึ่งมาแรงมากๆมีคนขอเข้ามาเยอะมากจริง
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: พามาหาเพลงที่เป็นเพลงคู่กันบ้างนะครับใน Cover Night จะมีหลายฟอร์แมตมาเป็นดูเอ็ดกันบ้างแบทเทิลกันบ้างหลายคู่นะครับแต่นี้จะเป็นแบบบัลลาดแบบสวยๆเลยเพราะๆเลยซึ่งเพลงนี้ต้นฉบับก็ร้องยากพออยู่แหละ

เวอร์ชันนี้แบบแร้ๆนะครับหาฟังยากมากๆเลยเป๊กผลิตโชคครับแล้วก็ปนัดดารังวุฒิคัฟเวอร์เพลงของพี่คิมพี่โก้ครับคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: The Beat Track คืนนี้นะครับเป็นว่าน X Mark Chrisจากบัสนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งพอทั้งคู่มาทำเพลงด้วยกันก็เหมือนเป็นพี่ชายกับน้องชายเนอะแบบแนะนำกันเกี่ยวพูดคุยเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับประถกกันว่าแบบเฮ้ยความรักไม่น่ากลัวหรอกแต่อีกคนนึงบอกโอ้ความรักมันน่ากลัวอยู่นะมันดูเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยดูซิว่าสองพี่น้องเขาคุยกันอะไรกันบ้างในเพลงนี้นะครับเหตุผลของคำว่ารักแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเอง

0: Green Wave 106.5 FM
1: และนี่ก็คือเดวิดชาร์ของคืนนี้นะครับที่เอามาฝากกันนะครับก็ซิงเกิลใหม่จากว่านแล้วก็มาคริสด้วยนะครับเหตุผลของคำว่ารักนะครับใครชอบเพลงนี้ก็ตามไปดูก็ได้ไม่แน่ใจว่ามี MV หรือยังคิดว่าน่าจะมีแล้วนะครับอ่ะใดๆเลยนะครับทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยไปนั่งดู MV คือก่อนหน้านี้ก็คือฟังเพลงมาตลอดเลยก็ฟังแต่ว่าไม่ได้ดู MV พอไปดู MV แล้วว่าโหเขาตีความเพลงนี้แบบนี้เหรอน่าสนใจจังและ MV ก็สวยด้วยนะครับตามไปดูกันได้ทิ้งท้ายกันกับบัสอีกสักเพลงนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีเพลงอื่นๆที่คุณเติมเข้ามาให้ชั่วโมงนี้ให้เต็มด้วยกับเพลงเพราะทั้งหมดขอบคุณมากที่ติดตามฟังแล้วก็ช่วยกันเติมเพลงด้วยวันนี้เฟซไปแล้วครับเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับปอชั่วโมงหน้า

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ค่ะตามฟังด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นวันนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายเลยนะคะเร่งควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุคนเคร่งอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดควบคุมกลุ่มควันแล้วก็ดับไฟป่าปะทุซ้ำได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างป่าพรุเนี่ยนะคะมีความหนาแน่นของเศษใบไม้แล้วก็ชั้นระกาใต้ดินที่อาจจะมีความร้อนสะสมทำให้ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้วางกำลังแล้วก็ฉีดน้ำลดความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนรอบแนวเขตป่าพรุแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องระบบนิเวศป่าพรุให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์โดยเร็วค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ียงร้องของพี่โบสุนิตาลิติกุลนะครับผมเจ้าหญิงในนิยายก่อนหน้านี้มีเสียงร้องของบอยป๊อตบิลกินแอมโอเคนอตโอเคมีแว่นใหญ่ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ละครรักแท้จากพี่ๆวงแคลชด้วยครับผมสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังตอน 4:18 นิดๆด้วยนะครับผมวันอังคารที่25สิงหาคมครับอยู่กับผมปอรับช่วงต่อจากดีเจพี่เฟียสแล้วก็2ชั่วโมงครับจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีก1ค่ำคืนที่รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่สำหรับกรุงเทพมหานครของเรานะครับแล้วก็อากาศนี่ปลอดโปร่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีการพยากรณ์ว่าวันนี้นี่อาจจะโดนฝนตกหนักทั้งกรุงเทพและปริมณฑลก็ตามนะครับเพิ่มเติมรายชื่อเพลงบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินครับผมขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะฮะก็ยังชวนที่จะเชียร์ฟุตบอลไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเยือนเวียดนามนะฮะเป็นนัดชิงนัดที่2ซึ่งความหวังนี่ก็อาจจะดูริบหรี่เหลือเกินแต่ว่ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักกีฬาในตอนนี้ครับผม

soundtrack โอ้ในข้อความคึกคักมากๆครับคุณผู้ฟังครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับคุณวันนิสาบอกว่าเมื่อกี้ดีเจเฟียสเปิดเพลงตับพังไปแล้วผมอ่านอยู่ตั้งนานเพิ่งเข้าใจนะครับแล้วก็คุณเกรียงไกรศรีสิรินะครับผมบอกว่าก่อนเชียร์ฟุตบอลไทยพรุ่งนี้ตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปอย่าลืมเชียร์น้องเนเน่ครับในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ด้วยรอบสำคัญไลฟ์โชว์นะครับเสียดายว่าคนไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้โหวตได้เฉพาะคนในอเมริกาแล้วก็รวมถึงคนไทยที่อยู่ทางโน้นเท่านั้นขอให้น้องทำผลงานออกมาดีอีกครั้งแล้วกันนะครับผมพี่ดีเจปอก็ฝากคุณผู้ฟังเชียร์น้องเนเน่ของเราด้วยโอ้โหตอนนี้คนไทยของเรานี่ไปรับศึกอยู่ที่ต่างชาติกันเยอะเลยทีเดียวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยน้องเนเน่นี่คือถ้าใครติดตามผลงานของเธอนี่เก่งมากๆจริงๆนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์มาก่อนเนี่ยผมดูน้องเล่นนะครับผมเพลงแต่ละเพลงที่น้องเล่นผมไม่เคยเล่นได้เสี้ยว

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: 16:40 นนะครับคุณผู้ฟังครับผมคุณกรวรรณขอเพลงไม่มีอีกแล้วมาแต่ว่าเพิ่งเปิดเจ้าหญิงในนิยายของพี่โบไปตอนต้นชั่วโมงขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกว่าอยากฟังเกินใจจะอดทนของไซอัมจังเลยค่ะดีเจปอนั่งทำงานดึกๆแบบนี้ได้โปรดอ้าวจัดไปสิฮะ

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะเวียดนามได้ยกระดับกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศของแรงงานสัญญาจ้างให้เข้มข้นขึ้นนะคะโดยสั่งห้ามแรงงานชาวเวียดนามทำงานในต่างประเทศที่มีลักษณะขัดต่อความมั่นคงแห่งชาติความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคมหรือศีลธรรมอันดีของสังคมตลอดจนงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแรงงานและชุมชนรวมถึงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศปลายทางนอกจากนี้ยังห้ามจัดหางานในต่างประเทศรวมถึงรับสมัครงานเตรียมความพร้อมและก็ส่งแรงงานชาวเวียดนามไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางอาวุธหรือพื้นที่ที่หน่วยงานผู้มีอำนาจแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือจำกัดการเดินทางไปยังพื้นที่นั้นขณะเดียวกันค่ะยังห้ามแรงงานชาวเวียดนามภายใต้สัญญาจ้างไปทำอาชีพนวดในต่างประเทศและห้ามองค์กรใดก็ตามนะคะส่งแรงงานไปทำงานประเภทนี้ในต่างประเทศโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2570เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้

็นการเลือกใช้คำร้องสำหรับศิลปินรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่คือวงที่มีชื่อว่า Pionesly นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่างึดนั่นเองก่อนหน้านี้มี Per Peace นะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแล้วก็รู้ไหมทำไมจากมาริวันเจมินานั่นเองนะครับเริ่มต้นชั่วโมงมา 5:14 นาทีนะครับทักทายกันในชั่วโมงที่2ลุยกันต่อกับเพลงพระพอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผมก็แน่นอนนะครับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะฮะอยากจะได้ยินเพลงไหนก็บอกกันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับ

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
2: าครับบรรยากาศเพลงเพราะๆของกิจกรรม Cover Night Live ก็ยังทยอยเล่นให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันนะครับงานจากโปเตโต้บ้างดีกว่ากับเธอเป็นแฟนฉันแล้ว

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขอบคุณด้วยนะครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากพลอยณัชชากับเพลงนี้เสียงเล็กๆในช่วง Smiley Request ครับ
6: เสียงเล็ก

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คุณฟังครับวันนี้ขออนุญาตลาไปด้วยช่วงนี้เลยนะครับกับ Debut Track นะครับเพลงใหม่จากนุนิวชวรินทร์นะครับผมเป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินเจ้าของเสียงเอกลักษณ์เลยล่าสุดส่งเพลงใหม่ที่ได้โบกี้ไลออนนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยแล้วก็รับหน้าที่โปรดิวเซอร์สร้างสรรค์บทเพลงด้วยตัวเองถ่ายทอดเนื้อหาที่ทิ่มแทงหัวใจกับการที่ต้องอยู่ในวังวนของการถูกหลอกให้เชื่อใจนั่นเองชื่อเพลงว่าคาตาคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธนะฮะเรากลับมาเจอกันใหม่ตอน

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
0: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
3: 1 2 3 go
4: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะยังติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาถทองชื่นเกาหลีใต้ค่ะจัดการฝึกซ้อมครั้งใหญ่เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงถ้าเกิดขึ้นในกรุงโซโดยมีทั้งการระดมยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าสู่พื้นที่ซักซ้อมให้ประชาชนมีความคล่องตัวในการวิ่งหาที่หลบภัยถ้าถูกโจมตีทางอากาศนะคะและนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยคือการฝึกซ้อมของเกาหลีใต้มีขึ้นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธต่อเนื่องล่าสุดได้ยิงขีปนาวุธนับ10ลูกนะคะไปทางทะเลตะวันออกเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลประมาณ300กิโลเมตรก็เลยทำให้เกาหลีใต้ต้องจัดประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงซึ่งที่ประชุมมีมติว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแล้วก็ละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะช่วงหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ

ถึงถึงจะบอกว่าไม่รักนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักอยู่ในเพลงเพราะเพลงนี้เหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาตอนได้ยินเนาะบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยค่ะไม่รักแต่คิดถึงรู้หรือเปล่าก็ไม่ได้เห็นชื่อของหลายๆคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามาทักทายอาจจะเป็นเพราะว่าดึกเกินไปตอนนี้ก็เที่ยงคืน22นาทีแล้วถ้าได้เวลาพักผ่อนก็ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงเพราะในเซตแรกเลยละกันนะคะสวัสดีทักทายคนที่ยังอยู่ต่อแล้วก็อยากจะนอนดึกไปพร้อมๆกันกับเพลงเพราะที่นี่ Green Wave DJ Bam พลาดิไซสวัสดิ์อยู่กับคุณถึงตี 2 ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: ันสองวันมานี้นะคะหลายคนรู้สึกว่าจะรีเควสเพลงเพราะจากพอสนะคะหรือไม่ก็โจอมรินทร์มาค่อนข้างบ่อยเกือบจะทุกคืนเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นบางอารมณ์เป็นบางความรู้สึกเหมือนกันเนาะที่เราคิดถึงนักร้องคุณภาพคนนี
1: ้โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ไอฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: นี่ชอบอ่านข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ตามอย่างข้อความจากคุณธีรยุทธ์นะคะบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกเลยได้นั่งทำงานยาวๆไปเวลาเปลี่ยนสถานะคนเราก็เปลี่ยนนะแต่ว่า Green Wave เปิดเพลงเพราะไม่มีวันเปลี่ยนอุ้ยไม่รู้จะให้อีโมจิอะไรดีนะยิ้มหัวใจอ่ะส่งไปให้เยอะๆเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะสุขใจเศร้าใจ Green Wave ก็ยังคงฮิวใจช่วยคุณได้เสมอจริงๆครับขอบคุณมากๆค่ะ

0: ส่งเพลงที่ชื่อว่าสัญญาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ยังคงเหนียวแน่นนะคะสำหรับผลงานที่ออกมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตความรู้สึกของแฟนๆด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่า1ปีที่ห่างไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างกันเวลาอาจจะพาต้องห่างไปนานแค่ไหนแต่ว่าความรู้สึกดีๆก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอนะคะก็คงจะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเป๊กผลิตโชคแล้วก็แฟนๆนั่นเองค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับความรักแล้วก็ความอบอุ่นเป็นซิงเกิลใหม่ที่อยากจะส่งให้ฟังคล้ายๆกับเหมือนจดหมายนะคะที่ส่งให้กับแฟนๆให้เขาได้ยินถ่ายทอดถึงความรู้สึกว่ายังมีใครสักคนนึงเนี่ยอยู่เคียงข้างค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่า I've Got You ล่าสุดจากเป๊กค่ะ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: นี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล้
0: ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: วายฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเขาเปิดสถิติค่ะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ลาวเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 36% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวน 23,133 คนซึ่งก็เป็นผลจากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็การที่ลาวเข้าร่วมงาน World Expo 2025ที่โอซาก้านอกจากนี้นะคะการเสด็จเยือนลาวของเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นขณะเดียวกันค่ะเทศกาลลาวประจำปีในกรุงโตเกียวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวในตลาดญี่ปุ่นด้วยซึ่งรัฐบาลลาวก็ได้ตั้งเป้านะคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้5ล้านถึง6ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
4: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คนข้างๆนะคะจาก25 hours ค่ะความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเรามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเราค่ะจับมือกันเอาไว้ให้แน่นๆด้วยละกันนะคะ 1:26 นาทีอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะคะ Green Wave 106.5 FM หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆคนก็ติดตามฟังกันผ่านแอป A Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงตี2เลยละกันค่ะที่นี่กับเพลงเพราะเยอะมาก

0: ติมหวานกันมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหลังจะกลายเป็นขมแล้วล่ะค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: พลงอกหักอกหักแล้วก็เป็นเพลงเพราะๆแบบกินใจแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงร็อกนะคะแล้วคืนนี้ก็เลือกมาปิดท้ายให้ด้วยในช่วงครึ่งหลัง DJ Playlist กับ DJ Bam ค่ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: สังเกตไหมคะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอุทกภัยสิ่งที่มันหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ถนนหนทางที่เราใช้สัญจร นะคะหรือจะเป็นชีวิตประจำวันที่เคยธรรมดาของใครหลายๆคนแต่ว่าในวันที่คนเหล่านั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราก็จะมีเพื่อนที่พร้อมจะพึ่งพาได้เสมอเลยนะคะฝากโครงการฝากโปรเจกต์นี้กันเอาไว้ค่ะ Green Wave Share Your Care Can to Care Can to Care นะคะเราร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรที่เขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูค่ะเพื่อนๆชาว Green Wave ก็สามารถจะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือแบบง่ายๆนะคะคือใครเนี่ยที่แยกขยะกันอยู่แล้วก็สามารถจะส่งกระป๋องเปล่าขยะพลาสติกหรือจะเป็นขยะรีไซเคิลทุกชนิดนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนแล้วช่วยสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะเราก็จะช่วยต่อยอดสำหรับขยะเหล่านั้นนะคะผ่านทาง Recycle Day โดยเอาขยะเนี่ยไปส่งด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่จุดDrop Point พร้อมกับแจ้งว่าเป็นโครงการของ Green Wave ค่ะเราจะมีจุดที่เขารับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะอยากจะรู้ว่ามีจุดไหนยังไงบ้างก็สามารถจะกดโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0950908899อีกทีนะคะ0950908899ค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกเหมือนเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2กับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงแบบนี้เราเจอกันนะคะกับนิ้นสุทินาทองชื่นหอสังเกตการอุตุนิยมวิทยากลางของจีนกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น4ลูกที่ก่อตัวพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ของจีนอย่างต่อเนื่องก็คือทั้งฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีนี้เนี่ยมีไต้ฝุ่นก่อตัวในภูมิภาคนี้แล้ว21ลูกมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดียวกันถึง9ลูกซึ่งจำนวนพายุที่เพิ่มขึ้นมีส่วนสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากเอลนีโญนะคะที่มาจะทำให้ความเคลื่อนไหวของพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเพิ่มขึ้นขณะที่ช่วยลดการก่อตัวของพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อยๆ
0: ทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้กลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้รับวัคซีนป้องกันอีโบลาชุดแรกแล้วนะจำนวน 16,520 โดสขณะที่ทางการก็เร่งควบคุมการระบาดค่ะซึ่งจนถึงตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อยืนยันแล้วนะคะ 5,290 รายเสียชีวิต 2,516 รายองค์การอนามัยโลกแล้วก็ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาบอกว่ากลุ่มประสานงานระหว่างประเทศด้านการจัดหาวัคซีนได้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนเบื้องต้น 70,000 โดสเพื่อส่งให้คองโกทันทีหลังจากรัฐบาลยื่นคำร้องขอจากวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 70,000 โดสจะมี 20,000 โดสนะคะที่เอาไปใช้ทดลองทางคลินิกระยะที่3เพื่อประเมินผลของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์บุนิบูเกียวส่วนอีก 50,000 โดสจะจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังคงติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีมองดูส

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลนอร์เวย์ค่ะบอกว่าใช้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าประมาณ 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่นะคะจะถูกจัดสรรให้กองกำลังยูเครนพร้อมกับเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ยอมรับนะคะว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่อที่จะอุดช่องว่างด้านงบประมาณค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และวิต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงส่งข่าวกันอยู่นะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสหรัฐค่ะกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมกับย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐก็จะเผชิญกับความโดดเดี่ยวเช่นกันคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นค่ะหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและก็เรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้จัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ทางด้านกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์นะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเจอกับความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านบอกว่าพร้อมสำหรับแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

จริงๆเพลงเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายๆมุมเนาะที่แบบก็ลึกซึ้งดีนะมีรายละเอียดดีนะครับอย่างเช่นเพลงนี้เป็นต้น Serious Bacon นะครับชื่อเพลงนะจะกลับไปดีกับเขาก็บอก ก็บางครั้งก็จริงอยู่ในภาวะแบบนี้นะครับเลือกมาทักกันนะครับวันพุธและวันพุธและนะครับสัปดาห์นี้เดินทางมาจนถึงกึ่งกลางแล้วนะครับส่วนเดือนนี้เดินทางมาถึงปลายแล้วครับรวมถึงปีนี้ด้วย106.5 แต่ในชั่วโมงของการฟังเพลงด้วยกันของเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

มาเป็นคู่นะครับกับ Cover Night นะครับนัทมีเรียกับโรสลินทิพย์นะครับเคยขอจรมาเจอกันที่นี่ด้วยแล้วก็มีเพลงเวอร์ชันพิเศษแบบนี้ฝากไว้กับเจ็บไปเจ็บมาใน Cover Night Live

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ครับ Debut Trackจากนุนิวนะครับซึ่งมีโบกี้ไลออนมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นเพลงอกหักนะจ๊ะบอบช้ำกับการถูกหลอกให้เชื่อใจแล้วสุดท้ายก็ถูกนี่แหละความลับทางทำร้ายนะครับใครได้ดูมิวสิกวิดีโอจะเห็นว่ามีเบลล่าลานีนะครับมาเป็นนางเอกด้วยนะคะเพลงนี้นะครับมาฟังด้วยกันเพลงนี้ชื่อว่าคาตา

0: ชั่วโมงแรกนะครับผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะ6โมงนะฮะปลุกกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเพลงไหนยังติดค้างแหมมาเร็วนะครับสร้างหนี้ทางเพลงให้ผมเยอะมากทวงกันมารวมถึงช่วยกันเลือกเพลงได้ในอีก1ชั่วโมงที่เราจะฟังเพลงด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหา

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดเย้

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
8: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
11: ่เดี๋ยวเราเบรกกันกับข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะครับอัปเดตกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อหลัง6โมงนะฮะส่วนถ้าอยากอัปเดตกันยาวๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยที่คุณนอนหลับไปตื่นขึ้นมาไม่ต้องกดตกข่าวเดี๋ยวเป็นการไปฟังพร้อมกันเลยที่ Green Morning Show อันกับพี่อ้อยวันนี้วันพุธครับ
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
12: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
6: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นมาเลเซียค่ะบอกว่าจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียแล้วก็ข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
8: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เสิร์ชประวัติพี่ก้องสหรัฐแล้ว AI บอกว่าเคยแต่งงานกับอ้อมสุนิสาเดี๋ยวจะไปเล่าให้อ้อมฟังเติมใจให้กันนะครับมีคนอยากฟังอ่ะเลือกมาเป็นชิลลิ่งแทร็กครับ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ป็นไงกันบ้างครับนี่คือยูบอยทีเจนะครับกับเกวินดีกับไม่ติด
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: ไม่ติดในที่นี้คงหมายถึงแบบไม่ติดใจไม่ค้างไม่คาแต่ถ้าพูดถึงบนถนนรถติดแน่นอนเนาะ
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตกับ Smiley Request
2: ก็ยังคง

0: ต้องตามทางเดินแห่งรักนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นเพลงชาติคนโสดนะจ๊ะส่วนใหญ่เพลงมันจะอย่างเงี้ยเนาะคือแบบตามหาใครสักคนอะไรเงี้ย
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แล้วก็จะมีความแบบว่าสักวันคงเจอสักวันคงเจอซึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบถ้าไม่เจอมันไม่จบหรือแบบถ้าไม่มีมันไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นหรอกนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ดีผมว่ามันก็แค่เป็นคนละแบบเท่านั้นเองแบบอาจจะไม่ได้มีแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าแบบต้องเจออย่างเงี้ยหรือแบบถ้าแบบแค่ใครสักคนอะไรเงี้ยนะผมเข้าใจแหละนะว่ามันเป็นแค่ประโยคหรือเป็นแค่คำพูดแต่หลายครั้งมันเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแล้วเป็นเรื่องผิดปกติที่จะไม่มีปกติที่เจอแล้วไม่ปกติถ้าไม่เจออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าฟังกันรอบๆไปแต่แค่อยากให้รู้สึกว่าถ้าบังเอิญว่ายังไม่เจอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องขาดอะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับอ่ะกับออมสินครับอย่าลืมนะครับเชิญชวนกันนะฮะเริ่มออมกันง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะฮะฝากเงินสุดคุ้มกันเลยกับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดบุคคลธรรมดา

0: 0.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับจนถึง30 ธันวาคม 2569รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Greenway
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
0: เชื่อไหมครับว่าบางคนนะฮะเก็บเงินมาทั้งชีวิตจนครบแบบ7 หลักนะเก็บมาทั้งปีเก็บมาเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องเสียเงินก้อนเหล่านั้นไปแบบไม่ทันทั้งตัวเพียงเพราะว่าเหตุการณ์เล็กๆอย่างสะดุดขั้นบันไดร่วงขาหักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้คาดคิดนะฮะแต่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับอันนั้นแค่ยกตัวอย่างนะครับจากเงิน7 หลักที่ฝันว่าโอ้เราจะเก็บไว้ได้ทำตามความฝันใช้ลงทุนหรือแม้แต่ใช้ท่องเที่ยวเดินทางใช้ชีวิตนะฮะสุดท้ายต้องหยุดสะดุดกันไปหมดเลยแล้วก็เริ่มใหม่กับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดแบบนี้มันเลยทำให้หลายคนรวมถึงผมเองรู้เลยนะครับว่าการมีประกันชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญขนาดไหนนะครับตอนนี้มีประกันตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะนะครับพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตกันนะครับ
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ต

0: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
3: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล
2: และอาหารแมวคานิว่า
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนนะคะ Alibaba Group ค่ะได้ประกาศระดมทุน 80,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านการออกหุ้นใหม่ให้นักลงทุนที่อยู่นอกสหรัฐโดยเตรียมที่จะไปลงทุนในธุรกิจ AI ซึ่งเอ็ดดี้วูนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alibaba บอกว่าการสร้างรายได้จากธุรกิจ AI จำเป็นต้องมีกำลังประมวลผลรองรับซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มสร้างรายได้ซึ่งปัญหาขาดแคลนกำลังประมวลผลสำหรับ AI ทั่วโลกจะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงอย่างน้อยปี2573ซึ่งทำให้อาลีบาบามั่นใจว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวค่ะโดยอาลีบาบาคาดว่าจะสามารถคืนทุนจากการลงทุนด้าน AI ได้ภายใน3ปีถ้ากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นตามคาดระยะเวลาคืนทุนก็อาจจะลดลงเหลือประมาณ2ปีครึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้ากลับมา 8:00 น.ค่ะ Green
4: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้